0: FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นๆเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งภูฏานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่ง ออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทย plus เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
0: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี
4: ้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,48 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคส์ ชโรเดอร์ โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
12: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิ และนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน SEA Game ปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1เมตร22เซนติเมตรและเวลา10นาฬิกา5นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา35นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา36นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโอกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
20: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
19: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
20: ระวังหน่อย เดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
19: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
20: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่สองตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามเพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไก่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามมีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไรและก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรป ก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่ช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโญนะครับ
22: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนิโญให้เบาบางลงได้ท ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
7: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลของปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
6: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
10: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
6: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
11: ดิฉันจัตติยาปลมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
9: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
14: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
8: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
14: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
12: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
13: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิเวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Game หรือ Asian Game ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
15: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจแล้วครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์ครับแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนคร
13: ับ ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
16: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได
13: ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบ.การพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบ.การพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุททกนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ 1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลยอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3.ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4.ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคย่อมเห็นการบริจาคที่มีในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจ ของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาลกิริยา 5.หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือ แต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองๆเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกลามคฤทายวันเมืองสุงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้เขาจะปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถคาถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไ ในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวรรคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะ
1: คะ
2: ซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะ
1: คะ
2: คนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์ในกองของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนาะแต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
1: ้
2: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรน
1: ั้
2: นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่
1: ะ
2: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอันที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและ พระอาชีภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์องค์กรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่3เราทำหน้าที่เรื่องการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่4เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้อันพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระอาชีพภาพของพระองค์แล้วก็เรามีเทศกาลกลางแจ้งที่สะท้อนพระอาชีพภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็3ถึง5กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลอีกที่10นะคะซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
1: เคยมาเคยไป
2: เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งมิตรภาพตลาดของการแบ่งปันและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะ
1: คะ
2: ซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพึ่งตนเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะก็จะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่ไหมคะสัปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่มครบวงจรนะคะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักตัวงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือ นแล้วแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไปนะคะซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัดอยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเร่าสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอังกฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะสืบสานรักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็นิทรรศการสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีอินเมอร์ซีฟอาร์ตมีดิจิตอลมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
1: อย่างนี้น้องๆมาได้เลยเด็กๆก็มาได้
2: มีสามมิติเนี่ยค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่ะแล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3-5แล้วก็เราจะมีมหกรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะตรงกับวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือ World Soil Day นะคะก็จะเป็นมหกรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหกรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีมหกรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหกรรมทั้ง4ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3-5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
2: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสืบสานงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก็คือท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม่ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟรินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมวันไหมที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว่าอะไรสถานการณ์ปัจจุบันเราคันขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
1: ะ
2: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู่มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินนม UHT อร่อยๆของปตท.ค่
1: ะ
2: แล้วจริง ป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะเรื่องของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างพืชเมืองหนาวด้วยนะคะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้จุดหมุดหมายอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเทศกาลของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเทศกาลสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะคะแล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนี่ก็มาเรียนรู้กับเขาได้เรื่องของยาแฝดนะเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล
1: ้
2: วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะ
1: นี่แหละ
2: ทุกร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
1: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
1: ะ
2: สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหรือการเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
1: ะ
2: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
1: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3-5กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
2: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะถ้าจากกรุงเทพเนาะก็ นั่งรถไฟไม่ใช่เดี๋ยวนั่งรถไฟมาก็ได้เนาะเพื่อไฟฟ้ามาลงที่รังสิตค่
1: ะ
2: แล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะหรือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก็จะมีรถบริการของเราจากริมถนนผลโยธินเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็เคลื่อนสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหรือถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากกับผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา
4: มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาท

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
2: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
3: นางสารีฮามายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในด้านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.ค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้ค่ะอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะคะอยู่ไปด้วยกันหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz แล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทุกคนเลยนะคะที่ดูแลกันหลังใหม่รวมไปถึง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ยังคงติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนหน้านั้นมีการประชุมซักซ้อมจัดตั้งวอลลุ่ม18ศูนย์เขตทั่วประเทศยกระดับเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยรับมือกับทุกสาธารณภัยนะคะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศท่านมีการประชุมซักซ้อมในการจัดตั้งห้องวอลลุ่มนะคะแล้วก็เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงไปพื้นที่นะคะติดตามการปฏิบัติงานปภ.โซนแถวอีสานนะคะท่านก็ไปย้ำว่าทั้งคนทั้งงานทั้งเครื่องจักรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายน2569ก็มีการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการเตรียมซักซ้อมกันหลายที่ทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงหน้าฝนแบบนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็แนะนำนะคะเช็คให้ชัวร์ว่าไม่มีน้ำรั่วซึมความชื้นหรือสายไฟชำรุดอันนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟรั่วไฟช็อตไฟลัดวงจรนะคะไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับเรื่องของอุทกภัยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเตรียมรับมือการป้องกันการช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงนะคะข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องอุทกภัยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั้นวันนี้น้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะจะได้มีข้อมูลมานำเสนอคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ก็ขอบคุณทางพี่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักอุทกภัยกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็รับมือได้ทันนะครับอุทกภัยเนี่ยก็คือเป็นภัยที่เกิดจากน้ำซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำธารทางน้ำนะครับหรือว่าเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยปกคลุมไปด้วยน้ำสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเนี่ยก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันทั้งโดยธรรมชาติและก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มการเกิดอุทกภัยจากน้ำทะเลหนุนเขื่อนพังเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยได้ซึ่งอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติรวมไปถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็อย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับที่มีการเกิดอุทกภัยอย่างที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ลักษณะของอุทกภัยเนี่ยเป็นอย่างไรอุทกภัยเนี่ยมีความรุนแรงและรูปแบบต่างๆกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีลักษณะได้ดังนี้นะครับ1เลยก็คือน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมักเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบรุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำอันเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้จำนวนน้ำเนี่ยสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำเบื้องล่างอย่างรวดเร็วมีอำนาจทำลายล้างอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับต่อมาน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังอันนี้เจอกันบ่อยก็เป็นลักษณะอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากไหลบ่าในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายหรือเป็นสภาพน้ำท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานมีสาเหตุมาจาก ระบบการระบายน้ำไม่ดีพอมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำหรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลนะครับต่อมาก็คือน้ำล้นตลิ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลำน้ำหรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ำไม่ทันทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเรือกสวนไร่นาตามสองฝั่งน้ำจนได้รับความเสียหายถนนหรือสะพานอาจชำรุดทางคมนาคมถูกตัดขาดได้นะครับทีนี้เมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยเรามีวิธีการในการรับมืออย่างไรสิ่งแรกนะครับที่เราจะทำได้ตอนนี้ยังไม่เกิดนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรู้ทันแล้วก็คือการป้องกันนั่นเองนะครับการป้องกันน้ำท่วมวิธีแรกไม่ต้องลดปริมาณน้ำในแม่น้ำแต่ต้องพยายามกันนำน้ำออกจากพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงโดยการสร้างคันกั้นน้ำนะครับด้วยการใช้ถุงทรายคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆข้อควรระวังคือคันกั้นน้ำพังได้นะครับเมื่อคันกั้นน้ำเนี่ยพังแล้วก็จะทำให้น้ำไหลผ่านรอยแตกในคันกั้นน้ำซึ่งจะทำให้น้ำท่วมเลวร้ายกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นในการทำคันกั้นน้ำต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราเอามากั้นน้ำนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คงทนแข็งแรงแล้วจะไม่พังได้ง่ายๆต่อมาวิธีต่อไปก็คือการทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดต่ำลงโดยขุดร่องน้ำคู่ขนานลำน้ำเมื่อน้ำเนี่ยขึ้นในระยะน้ำท่วมน้ำจะผ่านไปทางน้ำล้นไหลเข้าไปในร่องน้ำที่ขนานกันลงสู่แหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำหนองน้ำหรือลงสู่ทะเลสาบต่อไปนะครับสิ่งต่อมาคือพยายามลดปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำหลังฝนตกหนักโดยการสร้างเขื่อนกั้นต้นน้ำและสาขาของแม่น้ำแล้วเก็บน้ำไหลล้นที่มากเกินลงสู่อ่างเก็บน้ำนะครับและปลูกป่าทดแทนพืชธรรมชาติที่มนุษย์ทำลายนี่ก็คือเป็นวิธีการป้องกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่จะทำได้นะครับต้องร่วมมือกันหลายๆบ้านหรืออาจจะเป็นชุมชนเนาะในการกั้นคันกั้นน้ำหรือว่าสร้างเขื่อนกั้นต้นน้ำนะครับแต่ว่าเรามีวิธีง่ายๆมาฝากกันเป็น6วิธีรับมือน้ำท่วมฉบับพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับทำอย่างไรได้บ้างวิธีแรกเลยคือการติดตามข่าวสารและประกาศเตือนเนี่ยทุกช่องทาง2คือเตรียมข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆให้พร้อมเมื่อเราติดตามข่าวสารแล้วเรารู้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเกิดฝนตกหนักเราก็ต้องเตรียมตัวโดยการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอะไรต่างๆให้พร้อมติดบ้านไว้ต่อมาคือชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมอันนี้เราก็ทำกันอย่างทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันเนี่ยมือถือสำคัญค่อนข้างมากในชีวิตประจำวันนะครับอย่างที่4เตรียมเบอร์ติดต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อต้องการความช่วยเหลือนะครับอย่างที่5คือหากเกิดน้ำท่วมแล้วให้ปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร6ก็คือต้องระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือจดจำเบอร์โทรติดต่อเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมติดต่อไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรเบอร์1784นะครับประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุโทรนะครับ1669หรือ025919769ตลอด24ชั่วโมงถ้าจะสอบถามสภาพอากาศไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาโทรได้ที่เบอร์023989830นะครับนี้ก็คือเบอร์ที่เราจะต้องเตรียมไว้ไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรก็ตามเนาะไม่ใช่แค่อุทกภัยแต่ทุกภัยเลยนะครับเราสามารถโทรไปได้ที่เบอร์เหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการรับมือน้ำท่วมที่เอามาฝากกันวันนี้ทีนี้ทำไมวันนี้ถึงพูดถึงเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมมีเกณฑ์มีแววว่าจะน้ำท่วมหรือเปล่าคำตอบก็คือยังนะครับแต่ว่าเราเอามาให้ท่านผู้ฟังได้เตรียมตัวกันก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันว่าเป็นหน้าฝนซึ่งเรื่องของสภาพอากาศอ่ะเราไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนเราเพียงได้แต่คาดการณ์ว่าช่วงนี้ฝนจะเยอะฝนจะน้อยอย่างไรนะครับแต่บางทีเราพยากรณ์ไปว่าช่วงนี้ฝนจะน้อยแต่บางทีมันอาจจะตกหนักเฉพาะจุดจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องของพยากรณ์แล้วเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เนี่ยช่วงนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของอุทกภัยเพราะ ในช่วงวันนี้ถึงวันที่25 มิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนทั่วประเทศนะครับบางพื้นที่อาจไม่มีฝนเลยหรือว่าฝนทิ้งช่วงไปเลยนะครับเว้นแต่ทางด้านรับมรสุมและตามแนวขอบทางตะวันออกของภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยยังมีฝนบางแห่งสลับกันในบางวันเป็นไปตามภาวะปกติของบ้านเราในช่วงเดือนนี้อาจมีบางพื้นที่ที่ไม่มีฝนติดต่อกัน 4-5 วันนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำต้องวางแผนรับมืออย่างรัดกุมในช่วงที่มีฝนน้อยโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอาจขาดแคลนน้ำปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมกิจกรรมอื่นๆหรือกิจกรรมกลางแจ้งไม่มีอุปสรรคนะครับช่วงนี้ฝนน้อยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะทะเลในภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเหมาะมากเลยเช้าๆอากาศดีระวังนะครับเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายๆอาจจะมีฝนตกลงมาได้ส่วนหลังจากนั้นในช่วง27มิถุนายนไปจนถึงต้นกรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังเน้นอยู่ที่ทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานรวมทั้งด้านรับมรสุมก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับส่วนภาคกลางเนี่ยมีฝนบางแห่งเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนมรสุมแรงขึ้นก็จะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นได้เอามาฝากกันก็คาดการณ์ได้ว่าช่วงนี้ในเรื่องของอุทกภัยยังไม่มีความน่ากังวลแต่อย่างใดนะครับแต่ก็อย่าประมาทเพราะฉะนั้นวิธีต่างๆที่เรานำเอามาฝากกันวันนี้สามารถเอาไปเตรียมรับมือเตรียมพร้อมกันได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปฟังสาระดีๆจากทางพี่น้อยกันต่อครับ
0: ขอบคุณน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะที่มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้เรื่องของอุทกภัยนั้นเป็นภัยที่ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นแต่ด้วยบางครั้งนะคะที่เราติดตามกันไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นมีการเตรียมพร้อมซักซ้อมกันนะคะแน่นอนละค่ะว่าการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันเวลาเกิดภัยเราจะได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีวิธีนะคะแล้วก็สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะทำให้ลดเรื่องของความเสียหายเรื่องของการสูญเสียต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะน้อยมัดรวมมาแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมจัดตั้งวอร์รูม18 ศูนย์เขตทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะยกระดับเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยรับมือกับทุกสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายท่านติดตามจากที่น้องแผนอัธพรได้บอกไว้ในช่วงแรกนะคะว่าในช่วงนี้จนถึงสักระยะหนึ่งเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยฝนอาจจะกลับมาอีกครั้งนะคะนี่เป็นปรากฏการณ์เอลนิโยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเลยนะคะนอกจากที่พี่น้องประชาชนจะวางแผนการเพาะปลูกต่างๆนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการทำการเกษตรต่างๆแล้วนะคะเราติดตามสภาพอากาศเรื่องของการเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสทช.จากปภ.นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เรามีแหล่งอาหารนะคะหรือการเตรียมความพร้อมหรือแม้แต่การที่บางท่านตอนนี้ปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านทำที่อยู่อาศัยหรือนะคะตามเรื่องสวนไร่นาต่างๆปรับในเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะถึงแม้ว่าในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านจะมีข้อตกลงเรื่องของยุติทำสงครามแล้วนะคะน้ำมันก็ราคาลดลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนการที่จะใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของการใช้พลังงานเหล่านี้นะคะก็มีส่วนสำคัญรวมไปถึงการรับมือด้วยนะคะหลายๆบ้านตอนนี้ปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านที่จะหนึ่งป้องกันเรื่องของโจรผู้ร้ายแล้วนะคะวิชาชีพต่างๆที่โจรลักขโมยต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านป้องกันแล้วเนี่ยนะคะมีการเตือนภัยต่างๆมีกล่องวงจรปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดนะคะเรื่องของการที่จะมีคล้ายๆหลุมหลบภัยนะคะหรือบ้านที่สามารถป้องกันอัคคีภัยนะคะเหมือนต่างประเทศใช่ไหมคะที่เขาจะมีวัสดุต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือแม้แต่ถ้าหากจะต้องมีการหลบภัยเรื่องของการเตือนภัยรับมือหรืออาจจะต้องหนีภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะยิ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะดังนั้นมาดูกันหน่อยค่ะในส่วนของปภ.ซักซ้อมตั้งวอร์รูม18 เขตทั่วประเทศ18ศูนย์นะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยรับมือทุกสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์สาธารณภัยนั้นมีความซับซ้อนค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่มีความเสี่ยงภัยมากขึ้นดังนั้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่มีกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค18แห่งเป็นกลไกสำคัญระดับพื้นที่ค่ะในการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการติดตามวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์นะคะเพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับสถานการณ์จริงจึงสามารถติดตามประเมินแล้วก็รับรู้สัญญาณการเตือนภัยได้รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าจะเห็นว่านะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หลังแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเรื่องของเซลล์บอดแคสที่มีการแจ้งเตือนประชาชนเรื่องของนอกจาก PM 2.5 แล้วเรื่องของภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะให้ระวังให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงต่างๆนะคะมีการส่งเซลล์บอดแคสส่งข้อความให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามได้รับทราบเตรียมความพร้อมด้วยนอกจากนี้นะคะศูนย์วอร์รูมนี้นะคะมีการซักซ้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยกำหนดแนวทางตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตประชุมห้องปฏิบัติการวอร์รูมในระดับพื้นที่ค่ะโดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคมาร่วมติดตามและก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วถ้าห้องปฏิบัติการวอร์รูมของศูนย์ประเมินแล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยก็ให้ผอ.ศูนย์ค่ะรีบประสานหัวหน้าปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และถ้าหากจำเป็นต้องส่งแจ้งเตือนระบบผ่านระบบเซลล์บอดแคสให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนั้นรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีนะคะนอกจากนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็รับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะก็จะมีเขตด้วยใช่ไหมคะ18เขตเนี่ยนะคะเขาก็จะได้หารือเกณฑ์การเฝ้าระวังสถานการณ์เฝ้าสาธารณภัยเพื่อจะได้เดินหน้าแนวทางและซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปและนอกจากนี้นะคะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอธิบดีปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศพร้อมกับรองอธิบดีและคณะก็ลงปฏิบัติการนะคะลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานปภ.โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีเขต5นครราชสีมาเขต6ขอนแก่นพร้อมกับหัวหน้าปภ.จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษและผู้อำนวยการสำนักกองส่วนกลางปภ.เข้าร่วมซึ่งท่านอธิบดีปภ.ท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ข่าวสารสาธารณภัยให้กับหน่วยงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและอปพ.ร.ให้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารของปภ.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้การจัดสาธารณภัยก็ต้องเริ่มจากการป้องกันและการเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนนะคะท่านเน้นย้ำแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยมีความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะปภ.เองค่ะดำเนินการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ19มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเศษๆเป็นต้นไปซึ่งประกอบด้วยนะคะการฝึกประกอบด้วย4สถานีด้วยกันทั้งที่สถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสถานีการอพยพประชาชนและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สวนสาธารณะห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีสถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำทางอากาศและสถานีการแพทย์และสาธารณสุขที่ท่าน้ำหาดสวนยาอำเภอวารินชำราบนะคะแล้วก็ยังมีที่สถานีการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำอำเภอวารินชำราบทางนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะพื้นที่ฝึกมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพราะทราบว่ามีการฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้พี่น้องประชาชนไม่แตกตื่น นะคะเพราะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนอุทกภัยอุบลราชธานีนะคะสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคือปภ.ก่อนหน้านี้ก็มีการซักซ้อมกันในพื้นที่ทางเหนือด้วยนะคะตอนนี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางอีสานนะคะก็จะมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมคือเต็มรูปแบบกันเลยนะคะเหมือนจริงเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะนี่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือนะคะในส่วนของหน้าฝนนี้คุณผู้ฟังฝากกันหน่อยนะคะก่อนจะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงนี้อย่าลืมเช็คกันให้ชัวร์ให้มั่นใจก่อนว่านะคะไม่มีอันตรายไม่มีน้ำรั่วซึมความชื้นหรือสายไฟไม่ชำรุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นต้นนะคะแล้วก็อันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมาดูกันหน่อยตู้เย็นน้ำฝนเนี่ยอาจจะซึมเข้าบริเวณปลั๊กไฟปลั๊กสายไฟด้านหลังตู้เย็นอันนี้เราก็เช็คให้ดีนะคะตรวจสอบด้วยบางบ้านอาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้นะคะที่อยู่ใกล้น้ำฝนที่มันจะสาดหรือจะซึมเข้าไปได้กริ่งหน้าบ้านสวิตช์ไฟนอกอาคารอันนี้ก็เช็คด้วยถ้าเปียกฝนก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะความชื้นอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรปลั๊กพ่วงก็เหมือนกันค่ะหลีกเลี่ยงเสียบปลั๊กพ่วงเวลาเรามือเราเปียกเนี่ยอย่าไปโดนปลั๊กไฟอย่าไปเปิดสวิตช์ไฟนะคะอันตรายมากๆนะคะหรือใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน้าฝนแบบนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องระวังก็คือเรื่องของพัดลมนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ควรวางบริเวณที่ฝนสาดเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยอาจจะซึมเข้าตัวเครื่องได้นะคะเครื่องซักผ้าหลายบ้านอยู่นอกนะคะอยู่นอกบ้านนะคะฝนอาจจะสาดได้ไม่มีการสาดนะคะหรือว่าหลังคาไม่ได้ไปบังไปนะคะทำให้ฝนสาดได้ก็ระมัดระวังไม่ให้ถูกฝนสาดจนเปียกเพราะว่าอาจจะทำให้ไฟฟ้าหรือว่าทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้นะคะนอกจากนี้อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ไม่เสียบชาร์จขณะฝนตกคะนองนะขออภัยค่ะขณะฝนตกฟ้าคะนองเพราะว่าอาจเกิดไฟกระชากได้นะคะดังนั้นก็ระมัดระวังเราเห็นข่าวมาก็เยอะนะคะนอกจากไฟดูดไฟฟ้าผ่าแล้วอันตรายมากๆหน้าฝนนี้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะคะดังนั้นก็ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากที่เราได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสาธารณภัยอุทกภัยเรื่องของฟ้าฝนต่างๆแล้วนะคะในส่วนของบางที่นอกจากมีฝนตกแล้วยังมีเรื่องของพายุด้วยนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะวัดโรงเรียนเวลาประสบวาตภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยช่วยอะไรได้แค่ไหนมาดูกันหน่อยนะคะถ้าวัดได้รับความเสียหายอบต.ช่วยได้ค่ะสำรวจความเสียหายลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่เป็นอันตรายเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่นะคะถ้าเป็นสถานที่วัดวาอารามต่างๆที่ได้รับความเสียหายอบต.เข้าไปได้นะคะไปกำจัดสิ่งกีดขวางเคลียร์เส้นทางสถานที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้อบต.ยังช่วยได้นะคะในการสนับสนุนกำลังคนเจ้าหน้าที่อบต.ช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสมหรือจะเป็นในส่วนของสนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกรถตักรถเครนและเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลอื่นๆนะคะนอกจากนี้แล้วอบต.ไม่สามารถช่วยได้นะคะก็คือถ้ากรณีโรงเรียนได้รับความเสียหายก็คือไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารวัดการซ่อมแซมอาคารวัดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนอกจากนี้อบต.ไม่สามารถช่วยเงินช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารโรงเรียนได้นะคะการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานต้นสังกัดค่ะนอกจากนี้แล้วอบต.ไม่สามารถช่วยได้นะคะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเช่นบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยตรงอันนี้คือในส่วนของโรงเรียนได้รับความเสียหายค่ะแต่บางที่หลายท่านก็นะคะมีข้อมูลมาว่านอกจากไม่ได้ช่วยเหลือโดยตรงแล้วนะคะแต่บางครั้งในการช่วยเหลือในส่วนของนะคะเจ้าหน้าที่เองบางส่วนด้วยความมีน้ำใจนะคะก็มีการช่วยเหลือบ้างด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์โดยตรงนะคะดังนั้นการช่วยเหลือต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือได้ตามอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือถูกระเบียบลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณภัยแจ้งได้นะคะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ในพื้นที่หรือ199 199ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนแนวทางการปฏิบัติคือสามารถที่จะประสานหน่วยงานต้นสังกัดของวัดหรือโรงเรียนได้นะคะในส่วนของพื้นที่ในอบต.เนี่ยสามารถช่วยได้จัดทำรายงานความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบอันนี้ช่วยได้นะคะและสนับสนุนการช่วยเหลือเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของรัฐบาลนั้นก็กวาดล้างนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพอาชญากรรมทั้งหลายนะคะทุนเทาทั้งหลายจีนเทาทั้งหลายเพื่อที่จะให้เกิดความสงบความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดในเรื่องของการกวาดล้างทะเบียนจีเทานะคะผนึกกำลัง5หน่วยงานทลายขบวนการสวมสิทธิเด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายอันนี้คือเป็นปฏิบัติการของทางกรมการปกครองค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในวันที่18มิถุนายน2569สามารถดำเนินการจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8รายค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทานะคะปฏิบัติการนี้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายค่ะปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมตัวเป็นเด็กนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอนะคะสมาชิกอส.แล้วก็ผู้สวมรายการ8รายพร้อมตรวจค้น6จุดยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากนะคะคุณผู้ฟังมาดูกันหน่อยสืบเนื่องมาจากอะไรก็คือมาจากการตั้งด่านตรวจความมั่นคงในจังหวัดนะคะพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าประเทศพร้อมเงินสด 140,000 บาทค่ะแล้วก็อ้างว่าเตรียมนำมาดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทำให้เกิดการซัดทอดกลับไปนะคะแล้วก็เกิดการสืบสวนขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองผลการตรวจพบพฤติการทุจริตร้ายแรงค่ะมีการนำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษรจีและใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและแบบประจำตัวเลข0โดยมิชอบรวมทั้งหมด19รายแล้วก็ยังพบผู้เกี่ยวข้องบางรายถือหนังสือเดินทางต่างประเทศได้แก่จีนเมียนมาและเวียดนามด้วยนะคะสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงแก่น2รายและเครือข่ายผู้สวมรายการโดยเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะและประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยย้ำนะคะว่าหลังจากนี้คณะทำงานดูป้าไนซ์นะคะก็จะเดินหน้าอุดช่องว่างทางกฎหมายนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจจับความผิดปกติของระบบทะเบียนและพัฒนาองค์ความรู้ให้นายทะเบียนทั่วประเทศนะคะเพื่อไม่ให้มีใครฉวยโอกาสจากนายทะเบียนนะคะจากงานทะเบียนมาทำร้ายประชาชนแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้อีกนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาศิโคษาศิวิไลได้ย้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ก็เอาจริงนะคะลุยจริงค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศค่ะเอาจริงหลังพบอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยนะคะท่านก็สั่งสคบผนึกกำลังกับอย.เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงตรวจสอบเข้มทั้งฉลากแล้วก็โฆษณาด้วยนะคะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้สั่งการให้สคบตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากโดยทำงานร่วมกับอย.นะคะตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารทั้งผู้ออกกำลังกายผู้ควบคุมน้ำหนักคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะคะการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลฉลากที่หลายคนตัดสินใจซื้อถ้าข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับความจริงก็ย่อมกระทบกับสิทธิผู้บริโภคโดยตรงค่ะดังนั้นทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าสคบได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานนะคะซึ่งเชิญไปแล้วเดี๋ยววันที่24มิถุนายน2569ก็จะมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะขณะที่ทางด้านนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบ ท่านก็บอกว่าการดำเนินการแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอยู่ในอำนาจของอย.ตามพ.ร.บ.อาหารปี2522ค่ะท่านบอกว่าถ้าหากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจเข้าข่ายอาหารปลอมค่ะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของสคบ.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ทั้ง2หน่วยงานจะบูรณาการทำงานนะคะแล้วก็ตรวจสอบร่วมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในส่วนของทางด้านทันตแพทย์ไทยประกาศจุดยืนนิโคตินถุงอันนี้สนับสนุนคุมเข้มก่อนกลายเป็นภัยอันตรายสุขภาพเยาวชนค่ะโครงการทันตบุคลากรไทยเพื่อการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับสสส.องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายค่ะจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อเตือนภัยอันตรายจากการใช้นิโคตินถุงนะคะซึ่งทันตแพทย์พบว่าผู้ป่วยหรือรอยทั้งรอยโรคแล้วก็ความผิดปกติในช่องปากพร้อมกับเตือนภัยความเสี่ยงจากการสัมผัสนิโคตินโดยตรงนะคะซึ่งกังวลต่อแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ว่าอาจจะเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายนะคะนอกจากเราได้ติดตามแล้วก็เตือนภัยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนี่ก็เหมือนกันค่ะนิโคตินถุงมาแบบใหม่แล้วนะคะซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่ที่มันดูทันสมัยไม่เหมือนบุหรี่นะคะผู้ฟังคุณชมเป็นนิโคตินถุงซึ่งทางด้านทันตแพทย์อดิเรกศรีวัฒนาวงศาประธานโครงการทันตบุคลากรไทยเพื่อการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าท่านก็บอกว่าถึงแม้การสูบบุหรี่ในไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าอุตสาหกรรมยาสูบก็ปรับแผนปรับตัวนะคะผ่านผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่โดยเฉพาะนิโคตินถุงซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความเชื่อว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนซึ่งจริงโอ้โหโทษหนักกว่าอีกนะคะหลายเท่าเลยนะคะซึ่งการเสวนาครั้งนี้นะคะคุณหมอแล้วก็นะคะในส่วนของทางด้านวิทยากรหลายท่านก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่แต่ละภาคส่วนร่วมสะท้อนปัญหาของถุงนิโคตินการเฝ้าระวังในหลายมิติประกอบด้วยดร.สุชีราบรรลือศิลป์ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยท่านก็นำเสนอทิศทางและบทเรียนจากนานาชาตินะคะทางด้านรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.วิทยากุลสมบูรณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสส.ท่านก็วิเคราะห์การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์นิโคตินและกลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ขณะที่นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคท่านก็ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายเชิงนโยบายสาธารณสุขและการกำหนดมาตรการรับมือที่เหมาะสมของประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุฒิแก้วสุธาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็นำข้อมูลทางการแพทย์มาอธิบายถึงผลกระทบต่อเยื่อบุช่องปากและรอยโรคที่ทันตแพทย์ต้องเฝ้าระวังนะคะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.จินตนาอยู่นิพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ1600ก็ได้นำประสบการณ์การช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่มาถ่ายทอดให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เตือนภัยเรื่องความเสี่ยงต่อคนรุ่นใหม่ด้วยนั่นเองค่ะนี่คือช่วงแรกของเรานะคะผู้ฟังผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่อะไรขึ้นชื่อว่าบุหรี่เนี่ยโอ้โหอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะอย่าได้ลองอย่าได้ริลองนะคะน้องๆหนูๆเยาวชนทั้งหลายนะคะเอาเวลาไปทำกิจกรรมเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะคะเอาเวลาไปเสริมความรู้เพิ่มทักษะรีสกิลอัพสกิลของเราให้มีความรู้นะคะแล้วก็มีช่องทางในการที่จะเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคตนะคะน้อยเห็นเด็กคนหนึ่งค่ะอายุ12โอ้โหศึกษาเรื่องของการลงทุนแล้วก็สามารถทำการลงทุนขอคำแนะนำแล้วก็สร้างตัวตนในโซเชียลนะคะทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นผู้ที่โอ้โหมีองค์ความรู้เรื่องของการลงทุนเป็นอย่างดีอายุแค่12เองนะคะมีเงินที่จะไปต่อยอดการลงทุนแล้วก็เพิ่มกำไรเข้ามาอีกโอ้โหน่าทึ่งมากเด็กยุคนี้ไปในทางที่ดีก็ดีนะคะแต่เด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่เราเป็นห่วงหลายท่านก็สะท้อนมาว่าโดยเฉพาะเยาวชนน้องๆหนูๆที่ชอบลองในเรื่องของยาเสพติด นะคะซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังผ่านวันต่อต้านยาเสพติดมาเมื่อวันที่ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าแหมน้อยนึกว่าศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ค่ะศุกร์หน้านะพอดีมีเรื่องรณรงค์หลายเรื่องนะคะดูแลเรื่องสปอร์ตอยู่ก็แบบโอ้โหเราก็มีอะไรที่รณรงค์ได้เราก็ช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยเพื่อความปลอดภัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะโลกออนไลน์มี2ด้านเสมอนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็น้องๆหนูๆตอนนี้เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์เป็นทั้ง TikToker ต่างๆโด่งดังในโซเชียลก็ระมัดระวังด้วยบางทีมิจฉาชีพใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นช่องเข้ามาหลอกลวงก็ได้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสต่อๆไปจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบที่มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาแล้วก็หลอกลวงเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณต่างๆด้วยทุกวัยแล้วค่ะต้องระมัดระวังรู้เท่าทันนะคะเอาละพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
0: ค
9: ุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงนี้มาเตือนกันหน่อยนะคะในส่วนของการเตือนภัยหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็การที่เรามีน้ำใจต่อสังคมการที่เราเห็นอกเห็นใจกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเนื่องในวันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เชิญชวนทุกคนค่ะร่วมสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าอยู่เพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำบนหน้าจออาจสร้างบาดแผลทางใจให้ใครบางคนได้นานกว่าที่คิดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นเครื่องล้อเล่นหยอกล้อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการด่าทอเหยียดหยามประจานตัดต่อภาพหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าแล้วส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำทางด้านจิตใจนะคะชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหลายคนทนไม่ได้หลายคนคิดสั้นนะคะหรือหลายคนหาทางออกไม่ได้ดังนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนพิมพ์ก่อนแชร์ก่อนคอมเมนต์ใดๆควรคิดให้รอบคอบไตร่ตรองก่อนโพสต์เพราะว่าทุกการกระทำบนโลกออนไลน์ล้วนทิ้งร่องรอยและบาดแผลต่อใครคนหนึ่งเสมอนั่นเองนะคะนอกจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วยังเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1ด้วยนะคะนำเข้าข้อมูลเท็จมาตรา16ตัดต่อภาพประมวลกฎหมายอาญามาตรา328หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามาตรา392ข่มขู่คุกคามด้วยนะคะเอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องโซเชียลอยู่เช่นต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสายคอนเทนต์ที่ชอบเที่ยวชอบแวะไปสถานที่ต่างๆถ่ายรูปเช็คอินสร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลเนี่ยต้องระวังกันหน่อยค่ะเพราะว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีแฝงตัวตามสะกดรอยไม่ได้ตามสะกดรอยไปด้วยนะสะกดรอยในโซเชียลค่ะเพราะว่าการเช็คอินตามร้านดังคาเฟ่สวยหรือสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะถูกเป็นเรื่องปกตินะคะของสายทำคอนเทนต์แต่ว่าการโพสต์ตำแหน่งบนเรียวแบบเรียลไทม์สามารถเปิดเผยความเคลื่อนไหวของเราได้นั้นมันอาจจะทำให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยรู้ตำแหน่งได้นะคะรู้ตำแหน่งได้แทบจะทันทีเลยทั้งเส้นทางการเดินทางสถานที่ที่อยู่หรือว่าช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านดังนั้นวิธีป้องกันตัวเองค่ะสืบนครบาลนะคะเขาก็ฝากมาว่ามีวิธีป้องกันตัวเองก็คือโพสต์รูปหรือว่าเช็คอินหลังออกจากสถานที่นั้นไปแล้วนะคะพอถึงปุ๊บอย่าเพิ่งโพสต์ออกก่อนแล้วค่อยเช็คนะคะทีนี้ไทม์ไลน์ก็จะไม่ตรงแล้วหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตำแหน่งแบบเรียลไทม์นะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถเห็นโพสต์ได้ไม่เปิดเผยที่อยู่บ้านโรงเรียนหรือสถานที่ประจำรับเพื่อนหรือผู้ติดตามเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นการโพสต์ภาพสถานที่หรือว่าอัพสตอรี่แบบเรียลไทม์อาจจะทำให้คนแปลกหน้ารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรนะคะแล้วกำลังจะไปไหนต่อนะคะเพียงแค่คิดก่อนโพสต์ก็จะช่วยสร้างความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะการสั่งของออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่รับของได้นะคะรู้ไหมคะเราทำได้ในยุคที่มีการสั่งของออนไลน์ยังคงเป็นที่ยอมรับแล้วก็ยอดนิยมกันเลยค่ะพัสดุที่ส่งมาบางคนสั่งทุกวันส่งมาทุกวันนะคะรายการของมามากมายที่สั่งไปแต่อาจจะไม่ใช่ทุกกล่องที่เป็นของเราสั่งไปก็ได้นะคะดังนั้นบางครั้งอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ตรงปกก็ได้พัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่รู้ที่มาหรือแม้แต่กล่องปริศนาที่มีมิจฉาชีพส่งมาเพื่อหวังให้เหยื่อจ่ายเงินให้โดยไม่ทันระวังดังนั้นก่อนรับพัสดุทุกครั้งเช็คชื่อร้านก่อนนะคะว่าตรงไหมจริงไหมเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งมาก่อนนะคะว่าตรงไหมกับที่เราสั่งไปเช็คยอดเก็บเงินปลายทางด้วยว่าตรงไหมนะคะโดยเฉพาะพัสดุเก็บปลายทางถ้าหากไม่ใช่ของที่สั่งและพบความผิดปกติเราสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้าได้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินกับขนส่งด้วยการตรวจสอบแค่ไม่กี่วินาทีนะคะจะช่วยป้องกันการสูญเสียเงินและก็ปัญหาที่ตามมาได้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะท่านก็ไปประชุมที่รัสเซียนะคะปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความน่าสนใจก็คือท่านนายกห่วงคนไทยในรัสเซียแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่าดูแลคนไทยปลอดภัยค่ะท่านนายกได้พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มอสโกประเทศรัสเซียนะคะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยที่มีความเสี่ยงแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะคะถ้าหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็จะนะคะเชื่อมั่นได้ว่านะคะจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังถ้าหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของอาทิตย์หน้าแล้วนะคะอาทิตย์หน้าแล้วนะ28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก. มาดูกันหน่อยค่ะในส่วนของความแตกต่างของบัตรนะคะตอนนี้ทางกทม.ก็คุมเข้มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะในเรื่องของการจ่ายบัตรเลือกตั้งด้วยเพราะว่ามีความแตกต่างกันค่ะทางด้านนายธนิตตันบัวเคลียรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนค่ะที่สำนักงานเขตคลองสามวาแล้วก็สำนักงานเขตคันนายาวเมื่อวันที่18มิถุนายนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่านะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนอาทิตย์หน้านะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ซึ่งท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำตามที่ปลัดกทม.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงานทะเบียนการจัดทำทะเบียนต่างๆมาตรการต่างๆนะคะแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรร่วมพูดคุยกันนะคะส่วนมาตรการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปเกี่ยวข้องกับต่างด้าวหรือต่างชาติทั้งการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายออกย้ายเข้าการตรวจสอบด้วยความรอบคอบดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนะคะซึ่งในส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านก็เน้นย้ำนะคะประเด็นการป้องกันปัญหาบัตรขยิงจำนวนบัตรไม่สอดคล้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นนะคะสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างผู้ว่ากทม.และก็สก.ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงานเขตรับทราบแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับไปแล้วนะคะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดทำระบบเตือนหรือจุดเกิดจุดสังเกตต่างๆเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของการกำชับในเรื่องของนะคะความผิดพลาดในการจ่ายบัตรสก.ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผู้ว่ากทม.ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนได้ดังนั้นท่านก็เน้นย้ำให้คำแนะนำนะคะจัดทำจุดสังเกตสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปนะคะการใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยนั่นเองค่ะท่านบอกว่าหัวใจสำคัญของการจัดการเลือกตั้งคือการที่เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการในฐานะผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งและข้าราชการทุกคนควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางตัวเป็นกลางปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในหลักความถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะส่งท้ายกันค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชาขออภัยค่ะ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่วัดราชบพิตรกรุงเทพในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ยังมีพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะคะนอกจากนี้มีเทศกาล99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดด้วยนะคะรวมถึงพระกัณยกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพระอายุ99พรรษาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายการนำชมวัดการแสดงแสงสีเสียงโปรเจคชั่นแมปปิ้งภายในพระเจดีย์การเสวนานะคะการจำหน่าย

0: พร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุ

0: อุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
2: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและ

0: รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอริสราพรมญาติแล้วก็คุณพรศิริคำหวังค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอริสราคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนเช่นทุกสัปดาห์นะคะที่เรายังคงมาเล่าเรื่องของเหตุบ้านการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถึงสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่ตอนนี้มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงองค์กรระหว่างประเทศนี่แหละออกมาพูดถึงออกมาเตือนให้รับมือกับสถานการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงในรอบ76ปีเลยทีเดียวนะคะก็จะเราจะสัมผัสได้ว่าตอนนี้ก็จะร้อนนะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มแล้งแล้วแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างเนี่ยนะคะ
2: แต่กทม.นี่เรียกได้ว่าฝนตกต่อเนื่องกัน 2-3 วันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอากาศก็ยังคงร้อนนะคะในช่วงที่ฝนไม่ตก
2: ค่ะ
1: ก็จะสัมผัสได้ถึงว่ามันร้อนมากกว่าปกติมากกว่าทุกๆปีค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็
2: ต่ำๆนี่คือ37องศามีแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะไปพูดถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันด้วยนะคะก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจะมีการหย่อนบัตรกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรนะ
2: คะ
1: แต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันด้วยเรื่องต่างๆที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันไปอ่านข่าวนึงค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นข่าวความร่วมมือระหว่างสำนักจุฬาราชมนตรีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสในการที่จะมีการส่งเสริมสุขภาวะของมุสลิมในประเทศไทยถ้าจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสสสเนี่ยเขาใส่ใจในทุกกลุ่มคนทุกช่วงวัยจริงๆนะคะ
2: ใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็มีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของไรเดอร์ด้วยนะ
1: ใช่
2: ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยกับทางคุณณัฐพลเทศขยันนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มนะคะ
1: กลุ่มเฉพาะ
2: ใช่ค่ะกลุ่มเฉพาะของสสสนี่แหละค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงโครงการนี้อยากจะถามที่มาของโครงการก่อนว่าโครงการส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยค่ะทำไมเราจะต้องมีโครงการนี้เป็นเฉพาะคะ
3: ครับก็สืบเนื่องจากภารกิจของสสส.นะครับที่เราจะสร้างเสริมสุขภาพของประชากรทุกช่วงวัยทุกกลุ่ม

ด้วยจิตอุดมการณ์ต้องการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz สร้างสรรค์รายการอปมช.กระบี่ชวนคิดชวนคุย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปปช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ครับคุณผู้ฟังโดยผมดีเจแล็กตะวันนะครับก็จะเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงนะครับ1ชั่วโมงพูดคุยในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังจะมีนักจัดรายการวิทยุของจังหวัดกระบี่สลับวนเวียนกันไปในส่วนของอปมช.คุยข่าวนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีข่าวจากทางรัฐบาลครับคุณผู้ฟัง2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกครับเป็นในส่วนของคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570ครับคุณผู้ฟังเพิ่มในความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจนะครับแล้วก็2ครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียครับคุณผู้ฟังฉบับใหม่5ปีแล้วก็ผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอบรั้วข่าวกระบี่ครับคุณผู้ฟังพูดคุยในส่วนของเรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำรินะครับจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานนะครับโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1สร้างโอกาสคนดีคืนสู่สังคมนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของทางรอบรัวข่าวกระบี่นะครับแล้วอีกหนึ่งข่าวนะครับการวิ่งของงานวิ่งวันนี้ที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับรู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับก็อดใจรอสักครู่แล้วกันครับคุณฟังเดี๋ยวพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวจากทางรัฐบาลกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังข่าวในส่วนของรวบรัวข่าวกระบี่พักสักครู่ครับ

โอ้โหงานเพลงน่ารักมากนะครับผมคุณน้าหลวงนะครับพี่กิติศักดิ์ชีช้างนะครับช่างเทคนิคอาวุโสของเรานะครับเพลงนี้น่ารักมากนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ฟังในส่วนของรายการอปปทคุยข่าวนะครับพูดคุยประเด็นของทางรัฐบาลนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับที่กระทรวงการคลังนะครับเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ครับคุณผู้ฟังซึ่งจากเดิมนะครับจะสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะครับเพราะว่าสนับสนุนในส่วนของการผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับลดต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีครับคุณผู้ฟังในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและก็การใช้ระบบ e-check invoice ครับคุณผู้ฟังและก็ e-receipt andในส่วนของวิทฮอลดิ้งแท็กด้วยนะครับโดยให้บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับคุณผู้ฟังสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงครับทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ครับคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริหารค่าบริการให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิรวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-with holding tax นะครับไปจนถึงสิ้นปี2570นะครับโดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลสำหรับเงินได้ประเภทเช่นค่าเช่าค่านายหน้าครับคุณผู้ฟังรู้จะเป็นในส่วนของค่าลิขสิทธิ์นะครับค่าจ้างทำของค่าบริการนะครับค่าวิชาชีพอิสระนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ลดภาระเอกสารอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังการที่กระทรวงการคลังนะครับคาดว่ามาตรการดังกล่าวนะครับจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีนะครับแต่เขาจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 2,700 ล้านบาทต่อปีนะครับลดต้นทุนการดำเนินงานเพื่อความสะดวกนะครับในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ลดการใช้กระดาษแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับซึ่งจะมีผลในระยะยาวรวมไปถึงการสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและก็ภาคธุรกิจสู่ดิจิตอลอย่างครบวงจรนะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลให้ไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกของทางรัฐบาลนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่ครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีข่าวจากทางรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียนะครับฉบับใหม่5ปีแล้วก็มีผลลัพธ์ของการประชุมอาเซียนรัสเซียด้วยยกระดับความร่วมมือต่อเนื่องนะครับเอาใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

กลับเข้าสู่รายการอปปชคุยข่าวช่วงนโยบายของทางรัฐบาลครับคุณฟังมาครั้งมาฟังอีกหนึ่งข่าวนะครับลิ้นเริ่มไม่ค่อยสัมผัสนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยครับคุณฟังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียนะครับฉบับที่6พ.ศ. 2569ถึง2573ครับคุณฟังเพื่อเป็นกรอบหารือแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือนะครับระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือของระบบทวิภาคีครับคุณฟังภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีด้วยรวมถึงการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ครับคุณฟังในยุคดิจิตอลการต่อต้านความปลอมแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศครับอยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายรัสเซียนะครับเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับณกรุงมอสโกช่วงเดือนสิงหาคม2569นะครับหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบครับคุณฟังจะลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนะครับทั้งนี้ร่างแผนดังกล่าวนะครับไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์รวมไปถึงสนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยนะครับซึ่งให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบนะครับแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับคุณฟังนอกจากนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียด้วยสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันได้แก่1ร่างปฏิคาซานคริสต์ศักราช2026นะครับอาเซียนรัสเซียนะครับรวมไปถึงเอกภาพในความหลากหลายถึง35ปีนะครับร่วมกันแล้วก็2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนะครับ3ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็4ร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะครับจากคริสต์ศักราช2026ถึง2030นะครับซึ่งผู้นำอาเซียนครับคุณผู้ฟังจะร่วมรับรองในกลุ่มอาเซียนที่เมืองคาซานสหพันธรัสเซียนะครับในวันที่18มิถุนายน2569นะครับโดยการร่างทั้ง4ฉบับนะครับไม่ก่อพันธกรณีแห่งกฎหมายระหว่างประเทศครับคุณฟังแล้วก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสำคัญมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่เป็นการเป็นกลไกนะครับสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลายมิตินะครับทั้งนี้ครับคุณฟังในส่วนของทั้งพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและก็ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคระหว่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของคณะมนตรีครับคุณฟังเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีนะครับแล้วก็ผลลัพธ์การประชุมในส่วนของอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความต่อเนื่องนะครับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสัก1เพลงครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวจากจังหวัดกระบี่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ

โอ้โหขอบคุณนะหลวงงานเพลงนี้เป็นเพลงอมตะครับคุณผู้ฟังงานเพลงเกรดห้องเบอร์5นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของพี่ไม้พี่รมพรจริงๆแล้วงานเพลงนี้ขับร้องหลายคนมากเลยทีเดียวจะเป็นพี่สายันสัญญาพี่ยอดรักสลักใจหรือว่าหลายคนนะครับที่นำมาร้องแต่ก็นำมายกฝากคุณผู้ฟังกันนะครับบอกว่านั่นหลวงกดเพลงนี้หน่อยโอ้โหจัดให้เลยนะครับเรียนห้องเบอร์5ก็เป็นเวอร์ชันที่ไพเราะสไตล์พี่ไม้พี่รมพรนะครับเอามาถึงในส่วนของข่าวกันบ้างนะครับพูดคุยในส่วนของรอบรั้วข่าวกระบี่ครับคุณผู้ฟังซึ่งมี2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกก็เป็นในส่วนของทางเรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริครับคุณผู้ฟังจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับแห่งน้ำใจและความหวังกรมธรรม์รุ่นที่8/1นะครับเพื่อสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมนะครับวันที่19 มิถุนายน 2569เวลา10 นาฬิกาครับคุณผู้ฟังที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่นะครับนายอังกูลศิลาเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1นะครับโดยมีนายสุพนัทยอดระบำนะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและก็ผู้พ้นโทษพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นะครับเป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลักในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่และก็ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชานะครับมาปรับเป็นแนวการพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรครับผู้ฟังรวมไปถึงการบริหารการจัดการที่ดินนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนายสุพนัทยอดระบำครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับเพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนนะครับเป็นพลเมืองดีและพระราชทานหลักสูตรการอบรมตามผู้ต้องขังนะของผู้ต้องขังนะครับในส่วนของโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและก็ความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1นะครับโดยการดำเนินการอบรมครับจำนวน14 วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่19 มิถุนายนถึงวันที่3 กรกฎาคม 2569นะครับโดยมีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเรือนจำจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน100 คนทั้งนี้นะครับการอบรมให้ได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะครับร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมนะครับโดยมุ่งแนวคิดป่า3 อย่างนะครับก็คือประโยชน์4 อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดรายได้เพิ่มในส่วนของความมั่งคั่งนะครับสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตนเองแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์นะครับภายหลังการพ้นโทษนะครับเพื่อยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีไม่กระทำความผิดซ้ำนะครับและก็ร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกร นะครับทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับเดี๋ยวมีข่าวอีก2 ข่าวครับคุณผู้ฟังข่าวดีของชาวอำเภอกลันตานะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีไฟเขียวนะครับเดินหน้าในส่วนของสะพานเชื่อมกลันตานะครับซึ่งแก้ปัญหาข้อขวดการเดินทางจนระดับความท่องเที่ยวของกระบี่นะครับเดี๋ยวพักฟัง1 เพลงก่อนแล้วกันครับ

เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ในส่วนของรายการอบมชคุยข่าวครับคุณผู้ฟังมี2ข่าวนะครับข่าวแรกเป็นในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับไฟเขียวใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็ดไร่เศษนะครับเดินหน้าสร้างสะพานเชื่อมกอลันตานะครับซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาก่อขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังเตรียมพิจารณายกเว้นการปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับการกับการห้ามใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติครับคุณผู้ฟังเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทนะครับสามารถใช้พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งานแล้วก็ 17.6 ตารางวานะครับสำหรับการดำเนินโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะครับไปถึงในส่วนของเกาะลันตาน้อยนะครับและอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งทางด้านรองโฆษกครับคุณฟังกล่าวว่าโครงการเชื่อมสะพานเกาะลันตานะครับเป็นโครงการสำคัญด้านโครงการพื้นฐานของภาคใต้นะครับมีระยะทางรวม 2.527 กิโลเมตรนะครับเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางไปถึงเกาะลันตาน้อยนะครับประกอบด้วยสะพานขึงแล้วก็สะพานคานยื่นนะครับที่สำคัญมีจุดกลับรถ3จุดนะครับจุดชมวิวบนสะพาน2จุดนะครับแล้วก็ถนนเชื่อมทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าการใช้แพขนานยนต์นะครับแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความสามารถในการเดินทางของประชาชนนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับซึ่งโครงการดังกล่าวครับคุณผู้ฟังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565นะครับและก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทนะครับโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศนะครับอยู่ที่ 1,260 ล้านบาทแล้วก็งบประมาณแผ่นดินอยู่ที่540ล้านบาทนะครับในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังได้เตรียมพร้อมด้านที่ดินแล้วก็การดำเนินการต่างๆแล้วนะครับซึ่งนางสาวละลิดากล่าวว่าจากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับพบว่าแนวเส้นก่อสร้างบางส่วนครับคุณผู้ฟังบริเวณคอสะพานฝั่งกอลันตาน้อยนะครับตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน8ไร่2งาน17.6 ตารางวานะครับนอกจากนี้เป็นนอกจากพื้นที่โครงการรวมกว่า492ไร่นะครับโดยสภาพพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์นะครับจึงมีความจำเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการได้นะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ขัดต่อการดำเนินการโครงการนะครับโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทนะครับปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขแล้วก็ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงาน EIA นะครับรวมถึงการดำเนินงานปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์นะครับพร้อมอนุญาตให้พื้นที่ตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณฟังกล่าวเพิ่มเติมด้วยโครงการนี้จะยกระดับการคมนาคมของจังหวัดกระบี่นะครับและก็เป็นพื้นที่กอลันตาในระยะยาวด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วในการเดินทางของประชาชนนะครับที่สำคัญลดข้อจำกัดด้านการส่งขนส่งสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยกำหนดมาตรการดูแลฟื้นฟูและก็ชดเชยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้การพัฒนาโครงการพื้นฐานและก็รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับสามารถควบคู่กันได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าว
ดีนะครับในส่วนของสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าววันนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นการจัดวิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่7นะครับโอกาสครบรอบ73ปีของโรงพยาบาลกระบี่ครับคุณผู้ฟังภายใต้คอนเซปต์กระบี่แคร์รันนะครับ2026นะครับกระบี่ฮอสพิทอลแคร์รัน2026นะครับวิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อนะครับมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดครับคุณผู้ฟังเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันที่21มิถุนายนนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟัง2569เวลา5นาฬิกานะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ครับคุณผู้ฟังนายแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นะครับรวมไปถึงคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่แก่ผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ร่วมงานนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่7นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ73ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่นะครับภายใต้คอนเซปต์กระบี่ Hospital Care Run 2026นะครับวิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลกระบี่นะครับและก็ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพนะครับเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายนะครับเพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์นะครับทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับอาคารบำบัดรักษา6ชั้นนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาและก็ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยมีนางกุลศิลาเทวากุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดใกล้เคียงที่สนใจในการออกกำลังกายนะครับช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ผ่อนคลายเป็นเกราะป้องกันโรคต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสอดคล้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายนะครับกระบี่เมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์ด้านกีฬาจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดกระบี่ครับได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกระบี่ใน6ยุทธศาสตร์ได้แก่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความตระหนักการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬานะครับแล้วก็การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดเพื่อความสำเร็จในอาชีพนะครับแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจพัฒนาองค์ความรู้และก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะครับรวมไปถึงการพัฒนาโครงการพื้นฐานและก็การบริหารการจัดการด้วยนะครับซึ่งมี3ระยะครับคุณผู้ฟังมีระยะ3กิโลนะครับระยะฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็ระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับโดยแบ่งเป็นรุ่นอายุตามเพศชายหญิงนะครับ 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปีนะครับแล้วก็มากกว่า60นะครับซึ่งทั่วรางวัลครับคุณฟังรวมทั้งสิ้นกว่า130รางวัล นะครับรวมไปถึงการแต่งกายแบบแฟนซีลำดับ 1-3 ด้วยนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณฟังเป็นการครบรอบ73ปีของโรงพยาบาลกระบี่นะครับผู้จัดใช้สโลแกนกระบี่ Hospital Care Run 2026นะครับวิ่งด้วยใจให้ชีวิตได้ไปต่อนะครับจากผู้สมัครในปีนี้ผู้สนใจ

วทกระบี่นะครับก็เจอกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเที่ยงนะครับนักจัดรายการก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์ศาลอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่ามิใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

0: จัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ. 2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
2: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
4: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
5: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยพูดฉลองก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดไหนจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบท่านไปอ่ะไปตลอด
2: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการโนมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
6: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
7: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 ที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 ทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
11: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
10: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้
13: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
14: ดังสารีฮับมาอยู่โซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาลชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
15: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติ
16: นายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
17: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอย่างอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาบียาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงาน
0: และอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยที่ออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกับราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกับราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันรองคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านิดคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
19: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมก การเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
3: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ให้สิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
19: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัตประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18 และ15-7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
21: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
19: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่2สุการดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัฒน์ชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธเขมาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424 0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
23: ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุด
8: พราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์

ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: นเรนทิรานิราศแล้วนภาลัยโศกกันแสงทั่วไทยแผ่นฟ้าเทพพยวดีหน่อนาถกษัตราขวัญแผ่นดินดวงแก้วเสด็จด้าวแดนสวงพระกรุณาธิคุณท่วมท้นอเนกอนันต์พระกรณียกิจผูกพันไพร่ฟ้าสละสุขอุตสาหะกูลเกื้อผองพระศกเหล่าราชระลึกแล้วแซ่ซ้องนิรันดรข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่ง

พรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัด
สู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีโตมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชอู่เรือยอชอู่ซ่อมเรือยอชแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มี

0: ความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIVในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

ทุกอย่างก็อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าการก้าวเดินครับทุกท่านครับในการก้าวเดินแต่ละอย่างนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องให้เรานั้นก้าวผ่านไปให้ได้แต่บางอย่างที่ผมได้กล่าวไปหรือว่าได้เปรียบเทียบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีความเขาเรียกว่าความเล็กความน้อยหรือว่าจะเป็นเส้นบางๆที่เรายังติดอยู่ในใจมันก้าวผ่านไม่ได้สักครั้งสักคราแน่นอนครับว่าการจะก้าวผ่านสิ่งที่เรียกได้ว่าเส้นบางๆเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจครับก้าวผ่านให้ได้อยู่ที่หัวใจอยู่ที่จิตใจแล้วก็สภาพความรู้สึกของท่านนะคนเราไม่มีสิ่งใดที่ทำถูกอยู่เสมอครับทุกท่านครับทุกคนไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดตลอดกาลแล้วก็ไม่มีใครที่ว่าไม่เคยทำผิดพลาดไม่เคยมีใครที่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำงานสำเร็จทุกครั้งและตลอดเวลามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดมีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำแล้วดีแล้วก็สำเร็จทุกอย่างบาลานซ์กันหมดครับในชีวิตแต่สิ่งที่ผิดพลาดครับนำมาเป็นบทเรียนแล้วอยากแค่เราไม่ก้าวเข้าไปในจุดเดิมแล้วให้จำเอาไว้ว่าสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นคือสิ่งที่บอกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปทำสิ่งนั้นแล้วให้มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันผิดไปแล้วครับแต่เราทำอนาคตให้มันดีได้ครับทำอนาคตทำปัจจุบันเนี่ยครับทำปัจจุบันให้เป็นอนาคตที่ดีได้เมื่อทำปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตดีแล้วก็อดีตณจุดนี้ก็จะเป็นอดีตที่ดีได้แต่อย่างไรก็ตามครับขอให้ยอมรับครับผมยอมรับความผิดพลาดครับที่ผมได้บอกประจำครับว่าสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ทำลงไปนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือหรือกระทบกระทั่งอะไรก็แล้วแต่ครับผมยอมรับหมดครับทุกท่านครับผมผิดอยู่คนเดียวนะขอให้ผมเอาความผิดนั้นนะครับผิดที่ผมคนเดียวผมยอมรับครับเพราะผมผิดยอมรับตัวเองว่าผิดกับทุกท่านครับนะทุกครั้งไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่และในความผิดนั้นนะครับสิ่งที่จะก้าวต่อไปนะก้าวต่อไปก็อยากให้ขอมองว่าให้มองว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปเขาจะไม่ทำในสิ่งที่พลาดพลั้งมาแล้วเพราะว่าในบทเรียนในความผิดนั้นเขาก็จะนำมาปรับปรุงครับทุกท่านครับปรับปรุงและทำให้มันดีขึ้นอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยปานกลางหรือว่าดีขึ้นมากมันอยู่ที่มุมมองครับทุกท่านนะอยู่ที่มุมมองเพราะว่าในเรื่องราวของมุมมองทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องของทัศนคติไม่เหมือนกันบางเรื่องบางราวมันพลาดทางความรู้สึกครับทุกท่านครับความรู้สึกบางอย่างพอมันทำ
ทำแล้วให้กับคนข้างเคียงคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราความรู้สึกนั้นมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนเขาอาจจะรู้สึกดีครับรู้สึกดีมาตลอดแต่ว่ามันมีอยู่บางอย่างแล้วทำมีความผิดพลาดจากเราแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ดีนะครับความรู้สึกนั้นเอากลับมาไม่ได้อย่างแน่นอนงั้นแล้วก็อาจจะต้องบอกได้ว่ามันถ้ามันพลาดมันพลั้งไปแล้วนะครับมันอาจเอากลับมาไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามีโอกาสปรับปรุงและแก้ไขครับมันไม่สามารถแก้ไขเรื่องราวของเวลาได้นะฮะที่ผ่านมาทุกอย่างปรับปรุงแก้ไขและก็กระทำเรื่องราวให้ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับทุกท่านนี่คือเรื่องราวที่บอกได้ว่าหลายๆท่านอาจจะมองต่างมุมหรือว่ามองยังไงก็ได้นะครับแต่มันมีบางอย่างครับบางอย่างที่บอกได้ว่าถ้าเรามีมุมมองนะครับมีมุมมองที่อาจจะทำแล้วเป็นเรื่องราวที่ดีมันก็สามารถขับเคลื่อนต่อกันต่อไปด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดแล้วอาจจะทำให้ความรู้สึกของคนข้างเคียงหรือว่าคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันสูญเสียไปมันอาจจะปฏิเสธไม่ได้ครับนะเราก็ต้องรับไว้และสิ่งนั้นเนี่ยเราเอาคืนมาไม่ได้แต่เราก็ต้องมาปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่พลาดและผิดนั้นไว้ด้วยตัวเองครับท่านครับอย่าไปโยนนู่นนี่นั่นให้รอบข้างมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ครับบางทีโยนไปแล้วหรือว่ากวาดลานไปแล้วอะไรก็แล้วแต่มันทำให้สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าการเพิ่มเติมความผิดพลาดก็จะมาที่ย้อนกลับมาที่เราได้อย่างเหมือนเดิมนะการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่การกระทำยอมรับในการกระทำเข้าใจในการกระทำให้เกียรติในการกระทำกระบวนการการมีส่วนน้อยร่วมมันจะเดินไปได้แน่นอนครับนี่คือส่วนเล็กๆนะครับที่จะไปถึงการก้าวสู่ประชาธิปไตยที่ท่านนั้นต้องการและจับต้องได้สมบูรณ์มันอยู่ภายเป็นวิธีการหรือว่าเขาเรียกว่าวิธีการที่จะเดินตามเส้นทางนะตามเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยที่ท่านนั้นต้องการทุกอย่างมันใกล้ตัวหมดครับทุกท่านครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่เราอยากได้เนี่ยมันใกล้ตัวหมดครับท้ายสุดแล้วนะครับแค่เรายอมรับแล้วก็ต้องปรับในส่วนของสิ่งที่เราพลาดให้มันเป็นบทเรียนและเราอย่าไปทำผิดซ้ำเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องราวเหล่านั้นขยายในวงกว้างมันจะทำให้ทุกอย่างก็จะดีหมดนะฮะดีขึ้นสดใสขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรในช่วงเวลาในอนาคตก็ตามครับ14 นาฬิกากับอีก
26นาทีครับคุณผู้ฟังเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับเส้นบางๆอินดิสโก้นะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับงานเพลงนี้นำมาบอกกล่าวส่งความรู้สึกดีๆให้กับทุกๆท่านเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่พักผ่อนอยู่หรือว่าจะเดินทางอยู่ครับช่วงเวลาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมีเขาเรียกว่ามีความตื่นตัวในการเดินทางมีสติในการดูแลนะครับดูแลสภาพร่างกายและจิตใจและระหว่างการเดินทางทุกท่านครับความปลอดภัยคืออันดับหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตในการดูแลชีวิตของเราครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการรอบข้างหรือว่าสิ่งใดในโลกใบนี้หรือว่าสิ่งใดในสังคมพื้นที่นี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: 1นาทีกับกกต.กกต.ให้สิทธิ์ในการคัดค้านการเลือกตั้งอย่างไรบ้างครับ
1: ในการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.หากเห็นว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมสามารถคัดค้านการเลือกตั้งได้ค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งยื่นคัดค้านต่อกกต.โดยสามารถทำได้ทั้งก่อนวันการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหรืออีกกรณีหนึ่งคือภายใน180วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหากเห็นว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเกินกว่าที่กกต.กำหนดหรือผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายใน90วันหลังการเลือกตั้งค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไป

0: ทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
1: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
2: ทำไมล่ะลูกย่อ
1: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
2: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
1: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกย่อดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
2: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไร
1: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
2: เออปุ๋ยอะไรล่ะ
1: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
2: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
1: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

14นาฬิกากับอีก46นาทีครับคุณผู้ฟังครับปล่อย4งานเพลงให้ทุกท่านได้พักผ่อนฟังแบบผ่อนคลายนะฮะช่วงเวลานี้ก็เจอวิกฤตกันเยอะแยะมากมายครับทั้งสภาพเศรษฐกิจสภาพเรื่องราวของวิกฤตพลังงานอะไรต่างๆยังมีอยู่นะแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติในบางพื้นที่การสัญจรไปมาของทุกๆท่านนี่บอกได้ว่าณตอนนี้ครับก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะเดินทางเหาะเหินเดินอากาศครับก็คือเดินทางด้วยอากาศยานหรือว่าจะเป็นยานพาหนะหรือจะเป็นพาหนะทางน้ำต้องสำรวจครับทุกท่านครับสำรวจตรวจสอบว่าสภาพอากาศณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าสภาพอากาศในปัจจุบันครับมันก็อยู่ในช่วงมรสุมร้อนปรี๊ดฝนตกหนักดังปรี๊ดปรัดไม่ใช่แฉะอย่างเดียวไม่ได้ร้อนแบบร้อนแห้งอย่างเดียวครับมันเป็นสภาพอากาศแบบสุดขั้วหรือเราน่าจะถูกสภาวะแวดล้อมที่เรียกได้ว่าเป็นผลของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือใช้คำว่าลานินญาบุกแล้วครับนะร้อนสุดขั้วเกือบ50องศาฝนตกสุดขีดตกจนน่าเป็นห่วงบางพื้นที่ก็โดนผลกระทบน้ำเอ่อล้นน้ำท่วมน้ำท่วมระบายไม่ทันนี่ช่วงนี้ที่บ้านเราเนี่ยต้องเรียกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ระบายไม่ทันยังไม่ได้ท่วมขังนะครับอาจจะถูกมรสุมวันสองวันที่ตกมาหนักๆแล้วก็ใส่ไปอย่างยับเยินช่วงที่ผ่านมาผู้ที่บอกได้ว่าเป็นห่วงเรามากกว่าสิ่งใดนั่นก็คือพี่ๆน้องๆผู้ที่เคยเข้าพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ถามมากระบี่เป็นไงบ้างกระบี่เป็นไงบ้างพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราอาจจะอย่างดวงดีครับอย่างดวงดีนั่นคือสภาพอากาศในวันฝนตกก็ตกหนักจริงครับตกหนักมากหนักสุดขั้วน้ำเอ่อล้นระบายไม่ทันทะลักเข้าสู่บ้านผมใช้คำนี้นะครับน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าสู่บ้านพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ของทางด้านบ้านนาเรือนต่างๆเนี่ยเป็นน้ำเอ่อล้นแล้วก็ทะลักเข้าพื้นที่นะยังไม่ได้ท่วมขังนะความเป็นห่วงมาจากทั่วประเทศครับอีกวันหนึ่งครับทุกท่านครับฝนหยุดตกแล้วหยุดตกแบบสภาพอากาศดีมากน้ำที่ล้นแล้วก็ทะลักเข้าสู่บ้านทำการขังภายในบ้านต่างๆก็ระบายออกนะครับแต่ร่องรอยครับการที่เราได้เจอว่าร่องรอยความเสียหายเนี่ยมันมีครับทุกท่านครับมันมีอย่างที่เราเห็นแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติต่างๆสิ่งหนึ่งครับที่ทุกท่านสามารถที่จะทำได้นั่นคื
การดูแลทรัพยากรการดูแลทรัพยากรเพื่อให้ทรัพยากรของเรานั้นพร้อมแล้วก็สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการรับมือหรือว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านบุคคลทรัพยากรทางด้านองค์ความรู้ต่างๆทุกอย่างครับในด้านทรัพยากรที่จะรับมือในเรื่องของภัยพิบัติได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมการต้นไม้เราต้องปลูกครับความรู้เราต้องมีอุปกรณ์การรับมือเราต้องจัดหาและท้ายสุดตัวเราต้องมีความพร้อมครับเมื่อทุกอย่างสามารถบริหารจัดการแล้วก็มีความพร้อมมีความเขาเรียกว่าเรื่องราวที่จัดแจงได้ชัดเจนนะฮะมีความชัดเจนในการจัดแจงแล้วการจะรับมือภัยพิบัติต่างๆมันก็สามารถรับมือได้ด้วยเราต้องบริหารความพร้อมด้วยตนเองก่อนแล้วส่งสัญญาณไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งสัญญาณสื่อสารไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ไม่ใช่แจ้งให้ทราบนะครับรับผิดชอบมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรับมือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีความสมบูรณ์มีความปลอดภัยมีคุณภาพมีความยั่งยืนมีความต่อเนื่องอยู่ในพื้นฐานของความชัดเจนครับทุกอย่างคือองค์ประกอบครับทุกอย่างคือองค์ประกอบและทุกอย่างถ้าไม่เริ่มต้นจากตัวของเราเองทำไม่ได้ครับทุกท่านครับทำไม่ได้14:55 น.ครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับหมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าเดินทางกันต่อนะครับนะ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมอาจจะบอกได้ว่าก่อนหน้านี้มาดำเนินรายการและสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีภารกิจสัปดาห์นี้มาดำเนินรายการสัปดาห์หน้าเปิดปฏิทินแล้วไม่น่าจะเดินทางไปไหนมาดูแลทุกท่านอย่างแน่นอนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับจักรีดไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15

0: ทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอเสม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและความสำคัญข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินดาวิดเตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
5: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
3: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัย

0: ยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: วันที่12กันยายน2533พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บริเวณเขาชีโอนติดกับเขตวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในวันที่12สิงหาคม2535โครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนองพระราชดำริโดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริคือปลูกไม้โตเร็วสำหรับใช้สอยปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับนกและสัตว์ป่าใช้ผลสุกเป็นอาหารรวมทั้งปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อคืนสภาพป่ารวมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำไม้ที่ปลูกในระยะเริ่มแรกเจริญเติบโตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากป่าโดยการเก็บหาของป่าเช่นหน่อไม้เห็ดยอดหวายเป็นต้นโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่าที่คงเหลือให้คงอยู่ตลอดไปช่วยอนุรักษ์ดินแหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศวิทยาของป่าดั้งเดิมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าตลอดจนเป็นแหล่งพักสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเกิดการจ้างงานราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบและให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากป่าของโครงการเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถจัดกิจกรรมด้านป่าไม้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

หยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพสถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดเพล้วพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินศรัทธาการจนวตี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 KHz แล้วก็ AM 891ด้วยนะครับพร้อมสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราไปสู่ท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในช่วงแรกนี้ผมมีสถาบันดนตรีเพื่อคนพิการมาแนะนำอันหนึ่งนะครับ Music Inspire ไม่ได้เป็นการโฆษณาไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ไปสนับสนุนอย่างไรแต่ว่าที่นี่เป็นสถาบันสอนดนตรีของคนพิการเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นคือที่สำคัญเราอาจจะเคยเจออย่างศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนตาบอดอย่างเดียวแต่ว่าสถาบันเนี้ย Inspire เนี่ยคุณผู้ฟังคนพิการไม่ว่าจะเป็นออทิสติกนะครับสติปัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปเรียนดนตรีได้เขาเรียนดนตรีแล้วอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเล่นได้แบบเป็นเพลงเป็นนักดนตรีประจำวงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มพัฒนาการของคนพิการที่สนใจทางด้านดนตรีแต่ว่าสำหรับความพิการที่อาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับเขาอาจจะเล่นดนตรีได้จนถึงขนาดว่าอาจจะไปเล่นในวงไปเล่นโชว์เดี่ยวอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับมีสกู๊ปอันหนึ่งแนะนำให้รู้จักว่า Music Inspire หรือว่าสถาบันดนตรีภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเนี่ยเขาสอนคนพิการอย่างไรเพื่อที่จะให้มีพัฒนาการจริงๆเมื่อเราเกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายของเราแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้ร่างกายของเรานั้นเดินต่อไปได้นะครับถึงแม้จะพิการแต่เราสามารถที่จะใช้ส่วนอื่นๆที่ไม่พิการเนี่ยขับเคลื่อนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้ศิลปะดนตรีก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาให้คนพิการเหล่านั้นเนี่ยได้มีพัฒนาการแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนอาจจะใช้วิชาที่ไปเรียนจากที่นี่มาเนี่ยนะครับก็คือที่ Music Inspire เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตนะครับหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพี่ๆน้องๆที่บ้านได้ด้วยถึงแม้เขาจะเป็นคนพิการนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชุดนี้กันนะครับสำหรับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการว่าเขาสอนคนพิการอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้สังเกตนะครับว่ามุมมองที่เขามองระหว่างดนตรีกับคนพิการเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแม้ดนตรีมีแค่7ตัวโน้ตเองโดเรมีฟาซอลลาทีโดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้เป็นการแนะนำสถาบันสอนดนตรีเพื่อเด็กพิการนะครับภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการไปติดตามกันสำหรับสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
1: เคยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
1: เป็นยังไงครับคุณผู้ฟังครับฟังแล้วผมประทับใจมากๆเลยนะครับสคริปต์ที่เขาเขียนให้ผู้บรรยายอ่านลงไปเนี่ยลงเสียงลงไปเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยนะครับตัวโน้ตมีแค่7ตัวแต่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนพิการเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ดีได้นะครับคือบางครั้งเขามีความพิการมีความบกพร่องก็จริงแต่ว่าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มอย่างดนตรีอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาได้มีพัฒนาการของเขาเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเขาบอกชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักนะครับก็มีดนตรีร้องเพลงต่อให้ร้องเพี้ยนหรือร้องไม่เพราะในสายตาคนอื่นแต่เขารู้สึกว่าเขาร้องได้ร้องเพราะในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้เป็นการแนะนำสถานที่หนึ่งที่เป็นการสอนดนตรีให้คนพิการนะครับช่องทางก็เข้าไปดูในเว็บไซต์และ Facebook ตามสกู๊ปที่ให้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วด้วยนะครับ
2: หยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพย์สถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดเพลาพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินศรัทธากาญจนวตี

0: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงใหไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ไอทีร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับ
0: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
0: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
1: งานก็สนุกดีครับครับ
0: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
0: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเรานะตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อืมนั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
1: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ ที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกมหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นั่นตรงนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆ เด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
1: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
0: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยนะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี
1: ้ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานเนาะเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียนสองคนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
1: ตอนนั้นเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
0: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเรา เราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสหกิจเนาะสหกิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสาธิตเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยลองมาทำสายกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
0: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับอันนี้เราให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
1: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี่แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยนะครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ a3 ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
0: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
1: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทใน Facebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวรา
0: ก็ไม่ถึง
1: มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่ารบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจเนาะแล้วก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขพวกที่สกรีนเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งบอกว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาแล้วลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราน่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่างเงี้ย
0: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีทอิศวัตรมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะไม่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550 เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

รายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 น.จนถึง 16:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเมื่อวานต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ไปร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำของมูลนิธิคนตาบอดไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกับเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด

0: ือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนศิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
3: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกันศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
6: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

0: นดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: ประเทศไทยเป็นไทยที่มั่นคงได้ด้วยคนในชาติมีความรักความสามัคคี มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับของไทยฐานะพลเมืองหนึ่งของชาติมาร่วมกันสร้างความมั่นคงสู่ความเป็นปึกแผ่นสร้างชาติไทยให้ยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
12: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
11: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์หลายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนหรือเป็นการโพสอะไรที่เป็นความคิดในแง่ลบการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างความรู้สึกที่ดีตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันรวมทั้งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดและสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังของชาติในอนาคตรวมทั้งประโยชน์โดยส่วนรวมให้ยั่งยืนในทางที่ดีตลอดไปแชร์โพสอะไรดีๆดีว่าไปวายเข้าฟังในทางที่ไม่สร้างสรรค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์โรคอุบัติใหม่คืออะไรกันแน่โรคอุบัติใหม่คือโรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคใหม่เพื่อ5วิธีการรักษาเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไหมพบในพื้นที่ไหมไหมเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วจะทำอย่างไรให้รอดเมื่อเกิดโรคอุบัติไหมไม่ยากค่ะเช่นเตรียม5ข้อมูลของโรคตลอดจนการรักษาและการป้องกันการปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็น New Normal หรือว่า Next Normal เตรียมจิตใจให้พร้อมไม่กังวลจนเกินไปรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทำลายความเครียดแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็มาพบกับฝนณัฐมนชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลปากาไสร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากาไสองค์การบริหารส่วนตำบลปากาไสร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากาไสภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลปากาไสประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ณวัดธรรมาวุฒิสรณารามตำบลปากาไสอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลปากาไสให้เกิดความยั่งยืนโดยมีส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นท้องที่ประชาชนนักเรียนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมประกอบการแสดงมโนราเล่าขานเมืองปากาไสจากกลุ่มอนุรักษ์โนราปากาไสการเสวนาหัวข้อเสน่ห์ปากาไสจากเรื่องเล่าสู่เส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชุมชนโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายกอบต.ปากาไสในอำเภอเหนือคลองรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่และสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ไหว้พระขอพรเสริมพลังชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จชมต้นจามจุรียักษ์อายุกว่า200ปีสักการะพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพม่าอันศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถวัดธรรมาวุฒิสรณารามนอกจากนี้ยังได้นั่งรถสองแถวไม้โบราณเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในตำบลปากาไสได้แก่วัดปากาไสหมู่ที่1ตำบลปากาไสสักการะหลวงปู่สิงห์พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมเมตตานั่งเรือชมป่าชายเลนเยือนวิถีชีวิตชาวปากาไสสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านของชุมชนปากาไสชมบ้านไม้เก่าโบราณในอดีตของแขวงเมืองปากาไสสะท้อนวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าท้องถิ่นตำบลปากาไสเป็นต้นชาวบ้านและผู้ประกอบการเกาะพีพีจังหวัดกระบี่วอนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอนุมัติงบประมาณซ่อมแซมเขื่อนกันคลื่นที่ถูกพายุพัดเสียหายมาแรมปีหลังเขื่อนพังเสียหายเพิ่มกระทบการสัญจรและการท่องเที่ยวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่ในเกาะพีพีร่วมเสนอความคิดเห็นถึงรูปแบบการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกาะพีพีแทนเขื่อนเดิมที่เสียหายจากเหตุการณ์พายุคลื่นลมแรงพัดถล่มเมื่อปี2567เป็นระยะทางยาวกว่า500เมตรจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการในที่ที่โรงแรม PP Island คาบาน่าเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยมีนายชัยรัตน์โอภาสพิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนชาวประมงชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างขับเรือหัวธงท่องเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่ในเกาะพีพีนับร้อยคนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมชี้แจงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อลดผลกระทบและสนองต่อความต้องการของชุมชนทั้งนี้จากการระดมความคิดเห็นผู้ร่วมประชุมมีความเห็นพ้องกันที่จะทำการซ่อมแซมเขื่อนกันคลื่นแบบที่1เขื่อนหินเกเบียนจากทั้งหมด10แบบซึ่งรูปแบบการก่อสร้างใกล้เคียงกับเขื่อนกันคลื่นเดิมระยะทางก่อสร้าง529เมตร
1: แต่จะมีการเพิ่มความแข็งแรงของฐานเขื่อนด้วยการตอกเสาเข็มและสร้างคานปูนเพื่อกั้นไม่ให้กล่องหินเกเบียนและทรายพังทลายพร้อมจัดทำเสาผูกเรือม้านั่งคอนกรีตตลอดแนวเพื่อเป็นแนวกันคลื่นเป็นที่นั่งพักผ่อนและปรับภูมิทัศน์อีกด้วยขณะที่นายประเสริฐวงนาประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพีเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่ความเสียหายได้ขยายวงกว้างทำให้ถนนหน้าโรงพยาบาลเกาะพีพีและถนนหน้าโรงแรมบางแห่งถูกคลื่นกัดเซาะหายไปทั้งหมดทำให้การขนย้ายผู้ป่วยและการสัญจรของนักท่องเที่ยวต้องเบี่ยงทางเดินเข้าพื้นที่เอกชนส่วนการขึ้นลงเรือของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความยากลำบากด้านนายชัยรัตน์โอภาสพิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่กล่าวว่าเมื่อได้รับความเห็นชอบในรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็จะประมาณการค่าก่อสร้างและเสนอโครงการของงบประมาณต่อไปซึ่งคาดว่าจะทันปีงบประมาณ2570แต่หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี2569ก็จะทำการก่อสร้างเร็วขึ้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีรายการในเรื่องราวของรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็จะทิ้งท้ายรายการนะคะวันนี้ไปด้วยรายการบานไม่รู้โรยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการบ้านไม่รู้โรยจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะคะมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารได้นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะซึ่งทางรายการนี้จะมี3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คือสาระดีๆมีมาฝากช่วงที่2ก็คือถามมาต่อไปและช่วงที่3ก็คือข่าวสารที่น่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรยค่ะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะค่ะรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักเพลงก่อนค่ะ

0: ่องสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากค่ะวันนี้ได้นำเรื่องเกี่ยวกับครม.พิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการรายบุคคลค่ะคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลเพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเสนอโดยจะพิจารณามอบหมาย2ส่วนหลักดังนี้ค่ะส่วนแรกนะคะให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลักและให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์การมหาชนสพร.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือองค์การมหาชนสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำหน้าฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับรายบุคคลเพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุนะคะส่วนที่2ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบเงินสวัสดิการและบริการต่างๆโดยมีจำนวน43รายการ23หน่วยงานหรือว่า10กระทรวงนะคะสนับสนุนข้อมูลรายบุคคลเพื่อจะทำฐานข้อมูลสวัสดิการผู้สูงอายุโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะนั่นก็คือมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการที่ได้รับทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุ1คนได้รับสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างโดยสามารถนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะทำให้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ได้รับทั้งในรูปแบบเงินสวัสดิการและบริการต่างๆที่รัฐจัดให้เพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุนะคะซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลร่วมกันจะสามารถลดปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนอีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเกิดประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นชอบไม่ขัดข้องโดยมีความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆเช่นประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านความครบถ้วนของข้อมูลและประเด็นเกี่ยวกับความจำเป็นเหมาะสมในการจัดทำฐานข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้โรยหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้โรยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: องถามมาต่อไป
1: ค่ะมาถึงช่วงถามมาต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุนะคะซึ่งการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงว่าการไม่มีโรคภัยเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังครอบคลุมถึงความสมดุลทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมนะคะโดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมถอยการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุจึงต้องเน้นการดูแลที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการก็มีผู้มาร่วมในรายการของเราด้วยนะคะนั่นก็คือคุณปริญญางอสอนหรือน้องหมูนะคะวันนี้น้องหมูก็มาร่วมรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องหมูคะ
2: สวัสดีครับพี่วัฒนาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพี่วัฒนาครับการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุควรเน้นด้านไหนบ้างครับ
1: ค่ะการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุก็ควรที่จะเน้นด้านบริการด้านกายภาพด้านประกันและด้านการเงินนะคะ
2: ด้านบริการเขาเน้นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับด้านบริการค่ะการมีสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้จำกัดเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการได้รับบริการที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการเฉพาะวัยอย่างเหมาะสมบริการเหล่านี้รวมถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจรนะคะการมีคนดูแลผู้สูงอายุหรือบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญสามารถช่วยเฝ้าระวังสัญญาณสุขภาพอย่างเช่นว่าค่าออกซิเจนในเลือดผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพในแต่ละวันการผสมผสานบริการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบันค่ะ
2: ด้านกายภาพก็น่าสนใจนะครับเผื่อผมนำมาปรับใช้กับตัวเองด้วย
1: การมีสุขภาพที่ดีด้านกายภาพในผู้สูงอายุนะคะหมายถึงการรักษาความแข็งแรงของร่างกายและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างอิสระการออกกำลังกายอย่างเช่นว่าการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบหัวใจและหลอดเลือดการเฝ้าติดตามตัวชีวสุขภาพเช่นความดันปกติในผู้สูงอายุหรือการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจผู้สูงอายุและชีประจรปกติผู้สูงอายุซึ่งควรอยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาทีล้วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลและปรับตัวเพื่อรักษาสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
2: ในด้านประกันและด้านการกินล่ะครับเน้นอย่างไรครับต้องมีการส่งเสริมกันอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุไม่เพียงแค่หมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ยังรวมถึงความมั่นคงด้านการเงินและการวางแผนความปลอดภัยในอนาคตนะคะการมีประกันสุขภาพผู้สูงอายุช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและให้การดูแลที่ครอบคลุมในกรณีที่เจ็บป่วยการจัดประกันชีวิตผู้สูงอายุอย่างสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวในยามฉุกเฉินนะคะนอกจากนี้ค่ะประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่รองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการมีประกันที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและไร้กังวลในวัยเกษียณค่ะส่วนด้านการเงินนะคะการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและครบถ้วนอาหารเสริมผู้สูงอายุล้วนมีบทบาทในการสนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: วันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับผมจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่และจะปรับใช้กับตัวเองด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่วาสนามากครับ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณน้องหมูเช่นกันนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลที่นำมาฝากคุณฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเลยค่ะ

0: องข่าวสารน่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรยค่ะซึ่งข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่อเพิ่มผู้บริบาลผู้สูงอายุทั่วประเทศรุ่นแรกปี2568ปฏิบัติงานจริงเมษายนนี้ค่าตอบแทนหลักหมื่นค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนปี2568นะคะโดยเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อหวังให้ผู้ผ่านการอบรมทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิช่วยเหลือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง5มิติได้แก่มิติสังคมเศรษฐกิจสุขภาพและสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีนะคะนับว่าเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและเป็นการชะลอและป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุโดยหลักสูตรดังกล่าวนะคะได้รับการรับรองจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพม.ซึ่งต้องผ่านการอบรมจำนวน240ชั่วโมงประมาณ50วันนะคะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี90ชั่วโมงภาคปฏิบัติ60ชั่วโมงและการฝึกงาน90ชั่วโมงค่ะอีกทั้งจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หมื่นบาทต่อเดือนค่ะสำหรับปี2568กระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ตั้งเป้าในการอบรมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุไว้จำนวน307คนทั่วประเทศแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดภาคกลาง21จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคตะวันออก7จังหวัดภาคตะวันตก5จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวกระทรวงพม.ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือสสว.6แห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ 1. สสว.2ชลบุรีร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ 2. สสว.5ขอนแก่นร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่น 3. สสว.6กาฬสินธุ์ร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี 4. สสว.7ลพบุรีร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี 5. สสว.9เชียงใหม่ร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่นะคะและ6ค่ะสสว.10สุราษฎร์ธานีร่วมกับทีมวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะคาดว่าจะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้หลายแสนคนโดยเฉพาะในชุมชนและเริ่มจัดการอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่5มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะและจะสิ้นสุดการอบรมในวันที่10มีนาคม2568หลังจากนั้นจะมีการปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน3วันก่อนปฏิบัติหน้าที่จริงในเดือนเมษายน2568นี้ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชม

0: ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชายาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
4: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 actionทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

าบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆ

0: ทิตย์เวลา 17:10 ถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: ปราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM ความถี่891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว 17:00 นทางสวทแห่งนี้แหละครับ 92.5 MHz AM 891 GHz ร้อยเรื่องมาเล่าก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ช่วงนี้เรานำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลอยู่นะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะนำสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับมานำเสนอท่านผู้ฟังก่อนเนื่องจากว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันนะครับเราได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงเช้าตรู่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าก็เลยจะนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากจบสารคดีชุดนี้แล้วเราจึงจะมาติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลกันครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมาย และสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่จบไปนั้นเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาครับและในช่วงนี้ผมขอนำกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องราวจากหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลมานำเสนอกันครับวันนี้เราจะนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลแห่งความเมตตากรุณาเราไปติดตามรับฟังกันจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลยครับ

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตใจสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามหรือเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่ตรงกลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเครื่องน้ำเครื่องบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระวังพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาจะออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้เพราะรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาเหมือนได้เกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุการความอุจจารตากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชาย
ทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงจะตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปูตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปูลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิด

ข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอจะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นมีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดูคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอัดแอร์เบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่2ไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียง2ไม้เท่านั้นครั้งแรกคุณลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถิดครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่มิได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามผมว่าไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคเราพอจะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พร
ผมก็ยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกรียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักท่าทางจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านาย10กับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านาย10กับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมาก็รวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ออกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดที่ตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนไปขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้ก็เสียชื่อตำรวจหมดจ่าในสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงที่แต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่าในสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่านาย10ก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอร์ผิดคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอาลัยต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอ้วพวกลื้อทำอย่างนั้นไม่ได้อ้วขอสั่งเป็นเด็ดขาดจ่านาย10และพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดา
พราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่านายสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่านายสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนเป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมด

ผมรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสัก100 ครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง17 ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืด8 ด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งที่ลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความบันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงไรท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผลแห่งความเมตตากรุณานำเสนอโดยคุณชัยศิลป์คนคล่องจบลงบริบูรณ์แล้วนะครับร้อยเรื่องมาเล่าในสัปดาห์หน้าจะนำกฎแห่งกรรมตอนอะไรมานำเสนอต่อต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดี

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตตีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกา

0: สถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: Variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับในช่วงเย็นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์เวลา 18:02 ถึงเวลา 19:00 นะครับก่อนรับฟังข่าวภาคค่ำเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่ามีเรื่องราวใดๆกันบ้างนะครับและในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของข่าวต่างประเทศวันนี้ผมนำข่าวต่างประเทศมาทั้งหมดเลยในเวลาออนแอร์นี้นะครับซึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและเป็นการสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสหรัฐและอิหร่านเขาสามารถลงนามแผนสันติภาพได้แล้วนะครับโดยทั้งหมดเขาก็มีข้อกำหนดกัน14ข้อโดยรายละเอียดเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าในรายละเอียดในข้อสัญญานั้นมีอะไรบ้างมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อมีข่าวของการจัดทำแผนสันติภาพนี้ออกมา

0: ท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตในรอบสัปดาห์นะครับน้ำมันลดน้ำมันลดราคาลงมาหลายบาทนะครับเดี๋ยว1บาทเดี๋ยว1บาท30เดี๋ยว1บาท50นะครับตามแต่กำลังหรือว่าเวลาที่จะได้ลดนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ลดมาตลอดนะหลายครั้ง 3-4 ครั้งบ้างราคาน้ำมันลงมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนนะท่านผู้ฟังผมว่าเราก็จะได้มีน้ำมันใช้เติมน้ำมันเนี่ยเราจ่ายเงินได้ถูกลงนะครับเราจะจ่ายเงินได้ถูกลงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนสันติภาพ14ข้อระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นมีอะไรบ้างแต่โดยประเด็นสำคัญนั้นนะครับก็คือการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เป็นการฟื้นเศรษฐกิจของอิหร่านนั่นเองนะครับด้วยตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแผนสันติภาพนั้นก็จะปูทางไปสู่เรื่องราวมากมายหลายอย่างนะครับและในการที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เขาก็ขอใช้เวลาประมาณ60วันเดี๋ยวเรานับไปประมาณ2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวรู้กันว่าจะมีการอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ฟังแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาเปิดการเดินเรือได้อย่างเสรีอีกครั้งนะครับโดยรายละเอียดเขาบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำขึ้นในลักษณะของโครงร่างแผนสันติภาพ14ข้อซึ่งมีความยาวในฉบับภาษาอังกฤษไม่ถึง800คำแม้จะเป็นเอกสารสั้นที่ยกยอดรายละเอียดทางเทคนิคหลายประการไว้เจรจาในภายหลังแต่ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางนะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้ซึ่งข้อที่1ท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงอันนี้นะครับข้อที่1ก็คือต้องยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบถาวร นะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรจะตกลงยุติการเผชิญหน้าทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีรวมถึงในเลบานอนด้วยพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะไม่เปิดฉากโจมตีหรือคุกคามอธิปไตยของกันและกันอีกต่อไปอันนี้เป็นข้อที่สำคัญข้อที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูในช่วงเริ่มต้นของสงครามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นอีกผู้เล่นหนึ่งนะครับในสงครามครั้งนี้ก็คืออิสราเอลเดี๋ยวผมจะมีความคิดเห็นท่าทีของอิสราเอลต่อข้อตกลงนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายของการอ่านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอิสราเอลมีท่าทีอย่างไรนะครับเมื่อสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านรวมไปถึงในเลบานอนโดยในเลบานอนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกับกลุ่มกบฏต่างๆที่ชื่อว่าฮิซบอลเลาะห์นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับก็คือต้องเป็นการเคารพอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับโดยให้คำมั่นว่าจะเคารพอธิปไตยบูรณภาพแผ่นดินแดนและละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจริงๆการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเนี่ยเราสามารถสืบย้อนไปตั้งแต่อิหร่านในยุคนะครับในยุคที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ณตอนนั้นอิหร่านมีความเป็นตะวันตกมากๆนะครับและประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งที่มีบทบาทในอิหร่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการปฏิวัติอิหร่านในปี 1978-79 นะครับในช่วงนี้ก็ทำให้อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่มีผู้นำทางด้านศาสนานะครับซึ่งเขาก็สืบทอดกันมานะครับอย่างผู้นำคนที่แล้วก็คาเมนีอีนะครับและในปัจจุบันนี้ก็เป็นคาเมนีอีคนลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศนั้นเขาก็นำศาสนามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญกับการปกครองบางประเทศนี่จะแยกนะท่านผู้ฟังบางประเทศนี่จะแยกบางประเทศก็จะมีกลิ่นของศาสนาบ้างอย่างประเทศไทยนะครับอย่างประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบการเมืองมีรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็มีเรื่องของศาสนาเป็นหนึ่งในส่วนผสมแต่ว่าก็ไม่ใช่ใช้ศาสนานำขนาดนั้นนะครับประเทศที่ เรียกได้ว่านะครับนำที่ไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้องเลยก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสอย่างนี้เขาก็จะแยกเรื่องของการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศแถบตะวันตกนะอันนี้เขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศแถบตะวันออกหรือว่าในตะวันออกกลางอย่างนี้นะครับหลายๆประเทศก็จะมีผู้นำทางศาสนาอย่างนี้อย่างเช่นประเทศอิหร่านเป็นต้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ยินเวลาเราตามข่าวเรื่องสหรัฐอิหร่านอะไรตรงนี้นะครับคือมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่านให้ไม่ใช่เป็นการปกครองในรูปแบบนี้นะครับซึ่งอเมริกากับอิสราเอลเขาก็ต้องการที่จะสร้างนะครับสร้างระบบการปกครองใหม่แต่อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งผู้นำของเขานะครับคาเมเนอีคนก่อนหน้านั้นเขาเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าระบบการปกครองก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากภายนอกนี่จริงๆคำว่าจากภายนอกก็คือจากประเทศอื่นนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆนะครับยากมากๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเราก็จะเห็นถ้าเกิดเวลามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นส่วนมากเลยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นโซเวียตไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับฝรั่งเศสอย่างนี้หลายๆประเทศก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากภายในก็คือจากประชาชนของประเทศนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงโดยประเทศนี้ไปยึดอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างนี้จะมีน้อยมากผมนึกเร็วๆตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกนะกับระบอบอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดเป็นเชิงอัดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศต่างๆการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศต่างๆก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับเรากลับมาที่เรื่องของข้อตกลงนะครับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเราไปที่ข้อที่3นั้นกรอบเวลาเจรจาสัญญาฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันนะครับซึ่งภาคีทั้ง2ต้องตกลงที่จะเจรจากันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาไม่เกิน60วันและสามารถขยายเวลาได้ตามความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยนะครับโดยตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดูวันเวลากันนะครับเรื่องของข้อกำหนดระยะเวลารวมถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่60วันนั้นเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ติดตามอัปเดตข่าวสารกันไปข้อที่4สหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านภายใน30วันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Naval Blockade นะครับหรือว่าการปิดล้อมทางทะเลนั่นเองซึ่งการปิดล้อมทางทะเลนะครับจะต้องสหรัฐจะต้องยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับและตกลงจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงอิหร่านภายใน30วันอีกด้วยเพราะว่าการปิดล้อมทางทะเลนั้นนำมาซึ่งการที่อิหร่านไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกทางทะเลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายต่างๆนะครับเพราะว่าการค้าขายก็นำมาสู่การที่เรามีเงินไหลบ่าเข้าสู่ประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลจึงถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องของความมั่นคงอีกด้วยนะครับข้อที่5นั้นสหรัฐต้องเปิดเส้นทางสัญจรปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางสัญจรนั้นจริงๆไม่ใช่สหรัฐแต่เป็นอิหร่านท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเกิดสงครามครั้งนี้นะครับสหรัฐและอิหร่านจึงมีปฏิบัติการทางทหารรวมถึงอิหร่านเลยตัดช่องน้อยของสหรัฐนะครับเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันก็มาจากช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้นี่เองแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ใช่แค่สหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่เป็นอีกหลากหลายประเทศในโลกเลยรวมถึงประเทศไทยที่น้ำมันขึ้นเอาราคาน้ำมันเนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะเนี่ยแหละ จ้าช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่องแคบที่สำคัญมากๆในการขนส่งน้ำมันนะครับออกไปสู่ตลาดภายนอกตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็นำมาสู่การลดราคาน้ำมันที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นะครับเพราะว่าอเมริกายอมถอยและอิหร่านก็ยอมถอยตรงนี้เหมือนกันแต่อิหร่านเขาก็ตั้งแง่ไว้ว่าเราจะเปิดให้เรือเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบฟรีๆนะท่านผู้ฟังแบบฟรีๆได้เป็นเวลา60วันแต่หลังจากนั้นน่าจะเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันให้ดีว่าเมื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเมื่อพ้น60วันแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันจะไม่พุ่งเท่ากับตอนที่ปิดช่องแคบฮอร์มุซขนาดนั้นหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องดูนโยบายในตอนนี้นะครับว่าเราจะมีการแบ่งเบาค่าธรรมเนียมหลัง60วันของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอย่างไรรัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไรเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศก็น่าจะมีวิธีคิดน่าจะมีนโยบายของตนแล้วนะครับว่าเราจะเจรจาต่อรองกับอิหร่านอย่างไรเมื่ออิหร่านเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซอาจจะมีการขนส่งสินค้าบางประการหรือว่ายกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าบางชิ้นหรือเปิดเส้นทางหรือเปิดพื้นที่ใดๆนะครับที่ให้เราในเรื่องของการขัดดุลการค้านั้นไม่มากเกินไปหรือว่าเพื่อมาจุนเจือในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงระยะเวลา60วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะได้ราคาน้ำมันที่ถูกลงกว่าเมื่อ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเราไปต่อที่ข้อที่6ก็คือเม็ดเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐตกลงที่จะใช้เม็ดเงินนี้เข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์ออกมาหลากหลายแง่มุมของการวิเคราะห์และหนึ่งในนั้นก็เขาก็บอกว่าแล้วทำไมสหรัฐต้องไปยอมอิหร่านขนาดนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังนี่ก็คือเหมือนอเมริกาเอาเงินไปให้อิหร่านเอาเงินไปฟื้นฟูอิหร่านนะครับซึ่งเขาก็สังเกตกันว่ามันคล้ายๆกับค่าปฏิกรรมสงครามท่านผู้ฟังค่าปฏิกรรมสงครามก็คือประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเขามักที่จะต้องจ่ายเงินให้ประเทศมหาอำนาจอย่างนั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยในช่วงของสงครามที่ช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับที่เราลบกับทางฝรั่งเศสเมื่อสงครามจบลงมีการเซ็นสัญญาทำสนธิสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าปฏิกรรมปฏิกรสงครามเหมือนกันนะครับก็ต้องส่งข้าวไปอังกฤษไปฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นอันนี้เขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามก็คือเงินที่เราต้องจ่ายเพราะว่าเหมือนเป็นประเทศที่อยู่เป็นประเทศที่แพ้หรืออยู่ในสถานะกึ่งแพ้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามามองในเรื่องของ300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้าวแล้วทำไมอเมริกาต้องจ่ายให้อิหร่านใช่ไหมในเมื่อทรัมป์เขาบอกว่าสถานการณ์นี้เขาโฮได้เขาบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่าในข้อตกลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดนะครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องยึดจากข้อมูลในตรงนี้นะครับที่เขามีการเผยแพร่ออกมาว่าจะต้องมีค่าปฏิกรรมไม่ใช่ค่าปฏิกรรมผมไม่ใช้คำนั้นเขาจะต้องมีการใช้เงินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก่อนไปสู่การพัฒนาก็จะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและที่ฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าในเตหะรานผมเชื่อได้ว่าจากเครื่องบินต่างๆที่มาทิ้งระเบิดเนี่ยเตหะรานเนี่ยก็น่าจะมีความเสียหายไม่น้อยรวมถึงในช่วงเวลาของการรบกันนะครับก็จะมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะ ได้ยินระหว่างสงครามมีการทำลายโรงกลั่นน้ำมันโรงนั้นโรงผลิตน้ำจืดโรงนี้โรงไฟฟ้าตรงนั้นอะไรอย่างนี้พวกนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานก็คือสิ่งที่จะทำให้เรามีน้ำประปาใช้เรามีไฟฟ้าใช้นะครับตรงนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนำเงินเนี่ย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปให้อิหร่านซึ่งเขาก็สังเกตกันว่าเอ้าแล้ว300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาจะนำมาจากไหนเอามาจากภาษีของพี่น้องประชาชนของชาวอเมริกาหรือเปล่าคนอเมริกาก็ยิ่งไม่เอาทรัมป์เลยสิถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเอาเงิน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยผมก็เลยค้นหาข้อมูลว่าเงินตรงนี้มาจากไหนนะครับเขาก็ไปเจอข้อมูลเขาบอกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจริงๆเป็นกองทุนเขาจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วก็จะเปิดให้เอกชนจากฝากฝั่งตะวันตกในอเมริกาเนี่ยมาลงทุนในอิหร่านนะครับเพื่อพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูอิหร่านตรงนี้เพราะที่ผ่านมาอิหร่านถูกคว่ำบาตรมาตลอดเดี๋ยวข้อถัดไปเขาจะบอกว่าอิหร่านนั้นถูกคว่ำบาตรจากอเมริกามาเป็นเวลานานแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะเปิด300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกลไกในการลงทุนของภาคเอกชนที่ไม่ใช่โครงการฟื้นฟูหรือชดเชยความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะให้บริษัทต่างๆในสหรัฐรวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาที่ได้ตกลงที่จะใช้เงินสนับสนุนแล้วนะครับมาลงทุนในหลากหลายสาขาทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งต่างตรงนี้ก็จะทำให้ GDP ของอิหร่านได้เพิ่มขึ้นล่าสุดผมดู GDP อิหร่านในช่วงยุคสงครามเนี่ยโอ้โห GDP ถดถอยมากๆเติบโตนี่โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วหดหู่น่าจะเป็นติดลบด้วยมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคือโอ้โหเศรษฐกิจในยุคเวลานี้เราก็จำเป็นที่จะต้องดู GDP จริงๆว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นในแง่ของการสะท้อนนะครับว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีการพัฒนาเป็นแบบไหนอย่างไรและในอนาคตควรจะเป็นต้องทำอะไรนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งก็เผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเดิมทีรัฐบาลเตหะรานหรือว่าทางอิหร่านนั้นก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสหรัฐจำนวน400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทางวอชิงตันหรือทางสหรัฐนั้นก็กล่าวว่าจะไม่ให้เงินจำนวนดังกล่าวแหล่งข่าวของอิหร่านก็ยังกล่าวต่อไปว่าสำหรับกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนานั้นกำหนดให้ประเทศในภูมิภาคมีส่วนร่วมในหลายด้านเช่นการจัดหาเงินกู้จัดตั้งวงเงินสินเชื่อต่างๆหรือให้เงินทุนโดยตรงเพื่อการบูรณะสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นโรงงานเหล็กโบโมบาราเก้โรงกลั่นน้ำมันสนามบินพวกนี้นะครับที่ผมบอกในหมวดของโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองเราก็จับตาดูว่าเมื่อมีการลงทุน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดโอกาสในการลงทุนนะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอัปเดตอะไรก็จะนำมาพูดคุยนะครับแต่ว่าอเมริกาทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนเป็นการหักหน้าอิสราเอลตรงๆเลยนะเพราะเปิดโอกาสให้อิหร่านเขาได้รับการพัฒนาต่างๆในเรื่องในประเทศของเขามีการลงทุนในทั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพลังงานใหม่นะครับซึ่งอิสราเอลกับอิหร่านก็ถือว่าเป็นคู่แค้นอยู่แล้วแต่อเมริกามาทำอย่างนี้นี่ก็ต้องติดตามดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลทรัมป์กับเนทันยาฮูหรือว่ารัฐบาลใหม่ของอเมริกากับรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยจะเป็นไปในแง่มุมใดนะครับข้อที่7ก็คือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งสหรัฐเขาก็รับปากว่าจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านทั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติบอร์ด IAEA รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐทั้งขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิตามตารางเวลาที่ตกลงกันนะครับโดยเดิมทีอเมริกานี้เขาคว่ำบาตรอิหร่านโดยเขาแบ่งเป็น5หมวดหมู่สำคัญนะครับก็คือคว่ำบาตรในเรื่องของการส่งออกพลังงานและอุตสาหกรรม มีการส่งออกมีการคว่ำบาตรในเรื่องของการเงินและการธนาคารนั่นก็คือการแช่แข็งทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านและธนาคารกลางรวมถึงตัดสถาบันการเงินของอิหร่านออกจากระบบการชำระเงินหลักของโลกและลงโทษประเทศหรือบริษัทอื่นที่ทำธุรกรรมด้วยนะครับยังมีการคว่ำบาตรในเรื่องของกองทัพและอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนั้นอย่างเช่นในเรื่องที่เราได้ยินกันมาเป็นเวลานานเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ให้นะครับและเรื่องของการไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังอยู่ในข้อถัดไปนะครับการค้าระหว่างประเทศก็ถูกคว่ำบาตรและรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนและไซเบอร์นะครับตรงนี้เขาก็มีการคว่ำบาตรรวมถึงใช้องค์กรระหว่างประเทศในการที่จะกดดันอิหร่านข้อที่8นะครับคำมั่นสัญญาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และการจัดการสสารเสริมสมรรถนะนะครับโดยตรงนี้กลับไปสู่จุดเดิมท่านผู้ฟังกลับไปสู่จุดที่ก่อนจะมีสงครามนั่นก็คืออิหร่านก็โอเคเราก็จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเรานะครับแล้วก็อเมริกาก็จะไม่กดดันในตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งสาเหตุความสำคัญในการขัดแย้งในสงครามครั้งนี้นั่นก็คืออิหร่านนะครับต้องการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้เพราะว่าข้างบ้านเขาก็คืออิสราเอลนะครับก็คือประเทศคู่สงครามนั่นเองและเราจะอยู่กันแบบไหนเนี่ยในเมื่ออิสราเอลก็มีอาวุธที่เพียบพร้อมนะครับมีเทคโนโลยีที่นำเข้าจากการตะวันตกรวมถึงมีการทำ MOU จากประเทศต่างๆในการพัฒนาอาวุธนะครับอิหร่านเขาก็เลยเขาก็ต้องมีในเมื่อข้างบ้านเรามีอาวุธหนักบ้านเราก็ต้องมีอาวุธหนักบ้างอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยเป็นที่มาของการหวาดระแวงแล้วก็โอเคเราก็จะในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีไม่ได้จริงๆแล้วก็ข้อตกลงนะครับก็นำมาสู่การที่อิหร่านก็กลับไปสู่จุดเดิมนั่นก็คือโอเคเราก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ต้องดูสถานการณ์โลกในแต่ละช่วงนะท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อันนี้เป็นข้อตกลงที่เพิ่งออกมานะครับก็ติดตามดูข้อที่9ก็คือการรักษาความคลุมเครือและสถานะเดิมชั่วคราวนั่นเองก็คือในรวมไปถึงเรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับรวมถึงอิหร่านเขาก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาเขาก็จะไม่มีการอายัดทรัพย์สินตรงนี้นะครับข้อที่10ก็คือเป็นข้อยกเว้นพิเศษให้สิทธิอิหร่านส่งออกน้ำมันทันทีเพราะว่าทางกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเขาก็จะได้ออกใบอนุญาตผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษทันทีหลังลงนาม MOU เพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเปิดทางให้ระบบธนาคารการประกันภัยและการขนส่งโลจิสติกที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้ในระหว่างรอข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายนะครับโอ้ถือว่าอิหร่านได้เป็นหลายไม่รู้นะผมถ้าเกิดในโดยความคิดเห็นของผมเองผมว่าอิหร่านได้มากกว่าเสียนะครับ ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรผมว่าอเมริกาเสียมากกว่าได้ในสงครามครั้งนี้คือดีลนี้มันกลายเป็นไปสู่จุดที่ก่อนจะเริ่มสงครามและอิหร่านยังได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าก่อนจะเริ่มสงครามนี้อีกด้วยซ้ำผมก็เลยงงว่าแล้วอเมริกามันได้อะไรจากสงครามครั้งนี้นะครับทรัมป์อาจจะมีการต้องรักษาเสียงคะแนนเสียงของตัวเองนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอเมริกาเขาจะมีกฎระเบียบอย่างนั้นทรัมป์อาจจะได้กลิ่นที่ไม่ดีของตนเองว่าหากยังยืดเยื้อยังทำสงครามต่อไปประชาชนก็จะยิ่งไม่เอาจริงๆไม่ใช่รวมถึงประชาชนแต่ว่าคนในพรรคของรีพับลิกันนะครับบางส่วนที่เป็นพรรคของทรัมป์เองเนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ยิ่งทำยิ่งเสียอย่างนั้นนะครับทรัมป์เลยได้กลิ่นไม่ดีอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองแล้วก็หลายบทวิเคราะห์ก็วิเคราะห์อย่างนั้นว่าเป็นการแคร์คะแนนเสียงในประเทศของตนเองอย่างนั้นนะครับเลยตัดสินใจยุติสงครามก่อนนะครับกลับมาข้อที่11นั่นก็คือปลดล็อกทรัพย์สินและกองทุนที่ถูกแช่แข็งทั่วโลกของอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐเขาก็ตกลงจะปล่อยคืนเงินฝากและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศทั้งหมดโดยให้ธนาคารกลางอิหร่านมีสิทธิ์ขาดในการกำหนดปลายทางของผู้รับผลประโยชน์ และสหรัฐก็จะออกใบอนุญาตทางกฎหมายที่จำเป็นให้ทั้งหมดนะครับโดยการเริ่มอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนั้นเขาเริ่มอายัดครั้งแรกในปี1979ก็คือการปฏิวัติอิหร่านนั่นเองโดยตอนนั้นสหรัฐนะครับอยู่ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์มาเขาก็ได้ลงนามคำสั่งอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์วิกฤตการตัวประกันในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานซึ่งในเหตุการณ์นั้นผมไม่แน่ใจวันและแต่ว่าคนในสถานทูตนะครับของอเมริกาในเตหะรานก็ถูกฝูงชนของอิหร่านนั้นล้อมนะครับล้อมเป็นเวลาหลายวันนะครับแล้วอเมริกาก็ต้องส่งสายลับเข้าไปเหตุการณ์นี้ถูกนำเอามาทำเป็นหนังและได้รางวัลออสการ์ด้วยนะท่านผู้ฟังชื่อเรื่องว่าอาโก้นะครับกำกับโดยเบนเอฟเฟล็กซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ในการช่วยตัวประกันในเตหะรานเนี่ยแหละแล้วก็นำมาซึ่งความบาดหมางแต่ว่าในเรื่องของอาโก้เขาก็จะใส่สีใส่ไข่ไปนิดนึงเพื่อเสริมอรรถรสของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์จริงนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากที่จะอ่านประวัติศาสตร์ก็สามารถหาอ่านได้ซึ่งโอเคเมื่อผมได้มาหาข้อมูลเรื่องของการอายัดทรัพย์สินก็เลยจับต้นชนปลายถูกว่าอ๋อเพื่อเป็นการตอบโต้การอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์นี้นี่เองเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้อเมริกามากๆเพราะว่าอเมริกาเดิมทีเขาเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยคืออเมริกาเป็นประเทศที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกจริงๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันจัดสรรอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็ยื้อยุดกันนะครับจนมาถึงช่วงศตวรรษที่1990ประมาณนี้สหภาพโซเวียตล่มสลายอเมริกาจึงเป็นมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวโลกเกิดสิ่งที่เรียกว่า globalization นะครับและจาก globalization ในปี1990ทศวรรษนั้นมาถึงในปีนี้นะครับ2026อเมริกาผู้เขียนระเบียบโลกก็ได้ทำลายระเบียบโลกลงซะเองนะครับในการลุกลามโดยนโยบายการต่างประเทศของเขานะครับข้อ12ก็คือการจัดตั้งกลไกบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่เป็นกลไกฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วยข้อที่13ก็คือกลยุทธ์การเจรจาแบบแยกส่วนและขับเคลื่อนตามผลงานนะครับโดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงในเรื่องของการถอนการปิดล้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซปล่อยขายน้ำมันคืนเงินแช่แข็งนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายต้องผ่านมติของ UNSC ภาษาไทยก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งใน UNSC เขาก็จะมีสมาชิกถาวร5ประเทศใน5ประเทศนั้นก็คือมีสหรัฐมีอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรมีฝรั่งเศสมีจีนมีรัสเซียนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับข้อตกลงนี้ก็ต้องผ่านของเนี่ยมติของ5ประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านนี้เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาดูที่ท่าทีของอิสราเอลบ้างท่านผู้ฟังว่าอิสราเอลว่าอย่างไรซึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงคิดเหมือนผมก็คือไม่เห็นด้วยอิสราเอลไม่เห็นด้วยแน่ๆกับข้อตกลงนี้นะครับเพราะว่าข้อตกลงนี้เป็นการสูญเสียอำนาจในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะท่านผู้ฟังในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนะครับเมื่อข้อตกลงนี้ออกมารัฐบาลอิสราเอลเขาก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าเป็นข้อตกลงที่ย่ำแย่และยังมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงของอิสราเอลนะครับรัฐบาลของอิสราเอลไม่ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับและการโจมตีในเลบานอนนั้นก็ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะครับนั่นก็คือการยืนยันจากนายเนทันยาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั่นเองรวมไปถึงความกังวลด้านความมั่นคงต่างๆในสมการนี้ท่านผู้ฟังในสมการของความขัดแย้งและก็ในสมการของความสงบศึกนะครับจากห้วงเวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาไทยเราแสดงจุดยืนอย่างไรต่อดีลนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยบ้างท่านผู้ฟังไทยเนี่ยหนุนดีลนะครับหนุนดีลสหรัฐและอิหร่านหนุนดีลสงบศึกนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ผมเชื่อว่าใน2เดือน3เดือนที่มีสงครามกันมามีการกางฉากกทัดนะครับในหลายๆสัปดาห์ในตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเนี่ยผมได้นำฉากกทัดของไทยนะครับของทางรัฐบาลของฝากฝั่งต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เขากางฉากกทัดว่าถ้าเกิดสงครามดำเนิน3เดือนอาจจะเกิดอะไรถ้าเกิดดำเนินไปถึงช่วง6เดือน8เดือน12เดือนจะเป็นอย่างไรเขาก็มีฉากกทัดหมดนะครับผมลืมชื่อองค์กรนะที่เอามาพูดแต่เอาเป็นว่าโอเคในนามของรัฐบาลไทยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงนี้เป็นการโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงผลประโยชน์ของหลายๆประเทศด้วยที่ต้องนำเข้านำออกจากอิหร่านจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วหวังว่าจะรักษาเสถียรภาพรักษาสัญญา MOU นี้ระหว่างกันรวมไปถึงประเด็นสำคัญอย่างการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็จะนำมาสู่ราคาพลังงานที่ถูกลงนะครับราคาพลังงานที่ลดลงรวมถึงเรือไทยต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็จะทำให้เดินเรือมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเปิดการค้าขายเป็นการโดยปกติในเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองนะครับในการนี้คุณศิริศักดิ์เขาก็บอกว่าประเทศไทยจากบทเรียนในครั้งนี้ก็ทำให้ประเทศไทยหาตลาดในการซื้อในการนำเข้าพลังงานจากหลายหลายที่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งหรือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจำนวนมากอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าน้ำมันจากที่อื่นทั้งแอฟริกาทั้งละตินอเมริกาทั้งรัสเซียนะครับรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งพลังงานทางเลือกพวกเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ย้ำกันตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยตามรายการแต่ละรายการเขาก็จะนำเสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกซึ่งถ้าเกิดไปได้ก็จะลดการพึ่งพาน้ำมันหรือว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิมนะครับจริงๆประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านพลังงานทางเลือกหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างมากมายและตรงนี้อยู่ที่การบริหารจัดการหรือว่าอยู่ที่การพูดคุยกับประเทศคู่ค้าของเราต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะได้นะครับสิ่งที่ดีต่อประเทศของเราจริงๆนั่นก็คือการรักษาความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้ฟังคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พยายามวางตัวเป็นกลางเพราะว่า1เราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศเล็กแต่เราเป็นประเทศขนาดกลางแต่อย่างไรก็ตามการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดใช่มั้ยท่านผู้ฟังการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดและเราก็ต้องมีการพูดคุยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเป็นผู้รับฟังเป็นผู้หารือเป็นผู้ค้าขายไทยเนี่ยวางตัวดีในตรงนี้ผมก็ยังบอกว่ายังไงไทยเนี่ยเป็น สิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลยนั่นก็คือการวางตัวของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งภูมิศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเป็นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับทั้งในแง่ของความเป็นกลางเพราะไทยสามารถเหนือใต้ออกตกนี่ไปได้หมดไปอ่าวไทยไปมหาสมุทรอินเดียไปจีนไปข้ามเทือกเขาหลายๆเทือกเขาออกเวียดนามออกลาวออกเมียนมาออกมาเลสิงคโปร์ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ให้เราได้ภาคภูมิใจในจุดแข็งของเราตรงนี้นะครับและนี่เป็นช่วงแรกของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับพักสักครู่แล้วกลับมารับฟังช่วงที่2ครับ
1: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนเย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับในวันนี้นะครับทางรัฐบาลไทยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ในวันนี้แต่เป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซียนะครับและได้พบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียอีกด้วยที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียคอมเมโมเรทีฟซัมมิตนะครับซึ่งก็มีการหารือและก็มีหลากหลายประเด็นผมก็นำมาพูดนะครับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่เมื่อช่วงแรกผมก็ได้นำเรียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศหลักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียก็คือหนึ่งในประเทศหลักเช่นกันนะครับและไทยก็ได้ดีลกับรัสเซียก็มีจากข้อมูลเนี่ยผมเตรียมมาประมาณ5ข้อที่ไทยดีลกับรัสเซียซึ่งก็ส่งผลประโยชน์นะครับในการเน้นย้ำถึงการทำภาคของเศรษฐกิจร่วมกันรวมไปถึงตอกย้ำความสัมพันธ์มิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยรัสเซียกว่า130ปีเลยทีเดียวท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็มีการหารือในชื่อภาษาไทยเขามีชื่อว่าความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซีย หรือว่าไทยรัสเซียจอยคอมมิชชั่นซึ่งเป็นครั้งที่9นะครับก็มีการผลักดันโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบ่งแยกออกมาว่ามีทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งตรงนี้ไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกในทุกระดับเลยนะครับไทยนั้นก็ได้มีการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซ LNG หรือปิโตรเลียมเหลวนะครับในช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับปิโตรเลียมเหลวหนึ่งในนั้นก็คือไทยทำการค้าขายกับรัสเซียนี่เองนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่จำเป็นในเชิงของเกษตรกรอย่างเช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเราก็นำเข้าจากรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการทหารเรื่องของการสาธารณสุขเพราะว่าในช่วงที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังรัสเซียเขาก็ลดการซื้อขายลดและหรือและก็ถูกทางชาติตะวันตกแบนไม่ซื้อข้าวของด้วยรวมถึงรัสเซียก็แบนการนำเข้าพลังงานจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกันคือต่างคนต่างแบนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนทีนี้รัสเซียก็เลยหันไปหาตลาดใหม่ในเมื่อได้ชาติตะวันตกทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราไปขายให้คนอื่นก็ได้รัสเซียก็เลยหันมาในทวีปเอเชียรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยมีโปรโมชั่นในการขายก็คือราคาของก๊าซ LNG ที่ลดพิเศษถึง 40% จากราคาตลาดนะครับในตรงนี้ก็เลยทำให้มีการค้าขายกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอแต่ว่ายังเจาะในกลุ่มของเอเชียใต้ในเอเชียใต้ก็อย่างเช่นประเทศอินเดียและบังกลาเทศนะครับซึ่งก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งตรงนี้รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นเองส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งไทยรัสเซียก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆด้วยก็มีการจัดทำFTA ต่างๆ Free Trade Association นะครับไทยกับสหภาพยูเรเซียกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยมีการดีลกันหลายๆอย่างในด้านเศรษฐกิจซึ่งในด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ผมได้เรียนไปโดยหลักแล้วเราก็จะมีการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันเป็นประเด็นในช่วง 2-3-4 เดือนที่ว่ามานี้นะครับต่อไปคือความร่วมมือในเวทีพหุภาคีก็ในตรงนี้นะครับก็มีการร่วมมือกันไทยรัสเซียตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรกันมีการส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบของดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานต่างๆที่ครอบคลุมนะครับรวมถึงเรื่องAI รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับข้อต่อมาก็คือด้านของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศทั้งไทยรัสเซียก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาก็มีตัวเลขกลมๆนะอย่างที่ผมได้เรียนไป130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะครับที่จะครบในปีพุทธศักราช2570ทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ยังเดินทางมาเที่ยวที่ไทยเป็นจำนวนมากโดยถ้าเกิดเราย้อนไปในปีที่แล้วปี2568เนี่ยมีคนรัสเซียเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนถึง2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของรัสเซียแต่ละประเทศนะครับรัสเซียเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของเพลงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของศิลปะการแสดงนะครับเรื่องของเพลงถ้าเกิดใครฟังดนตรีคลาสสิกนี่ก็จะเคยได้ยินชายคอฟสกี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆและผมได้ลิ้มรสชาติศิลปะวัฒนธรรมของรัสเซียก็คือการอ่านนวนิยายนะครับนวนิยายที่ผมเคยอ่านของรัสเซียผมอ่านเรื่องแม่ของแม็กซิมกอร์กี้ซึ่งว่ากันด้วยเรื่องของการกดขี่และก็การแสวงหาความเท่าเทียมในสังคมนะครับนักเขียนชาวรัสเซียแม็กซิมกอร์กี้ แล้วก็เลียวโตสตอยเนี่ยเขียน War and Peace ซึ่งเป็นนวนิยายเล่มหนาเลยผมก็ไม่รู้อ่านไปได้ไงตอนนั้นนะครับพูดถึงสงครามช่วงนโปเลียนบุกรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงชีวิตต่างๆอย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมเพราะว่ารัสเซียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนนะครับรวมถึงในสิ่งต่างๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของวรรณกรรมนะครับรัสเซียหรือสถาปัตยกรรมเขาจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคโซเวียตนะเวลาผมดูภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบบูทัลลิสต์รัสเซียเขาจะเด่นตรงนี้มากๆนะครับพวกอุโมงค์รถไฟผมนี่อยากจะไปเห็นสักวันหนึ่งผมก็อยากไปรัสเซียอยากไปมอสโกอะไรพวกนี้ไปดูสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าสวยสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะที่เราก็ได้เห็นขนาดผมไม่เคยไปรัสเซียแต่ว่าเราก็ได้เห็นตามสื่อตามอะไรต่างๆนะครับก็ยิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นแฟนกันระหว่างความเป็นไทยและความเป็นรัสเซียนะครับในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเราก็จะยั่งยืนไปด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็เตรียมพร้อมที่จะรับปี2570ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์150ปีไทยรัสเซียจริงๆไม่ใช่150ปี130ปีขออภัยนะครับท่านผู้ฟังจริงๆผมอยากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปสักหน่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่าตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ทันแหมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าการย้อนไปของรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสรัสเซียนะครับโดยตอนนั้นเป็นราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในยุคของการล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยก็ถือว่าเป็นบทบาทแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบ้านเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกเหมือนกันนะครับโดยรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆเหมือนผมเคยเล่าในรายการ Thailand ดันสยามไปด้วยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อคานอำนาจของผู้ล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอีกไม่กี่นาทีผมก็จะพูดเรื่องภูฏานสักหน่อยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานซึ่งในพิธีช่วงเช้านั้นนะครับก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะครับพร้อมสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานะครับผมก็ดูแล้วก็แสดงถึงความสัมพันธ์ถึงสายใยอันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับภูฏานนะครับผมก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกว่านอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไทยกับภูฏานนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าภูฏานกับไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรประเทศที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าภูฏานนะครับโดยไทยมี GDP อยู่ที่ประมาณ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภูฏานมี GDP อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสินค้าที่ไทยส่งออกไปภูฏานนั้นก็จะเป็นสินค้าในหมวดของสมาร์ทโฟนเวชภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากภูฏานนั้นก็มีสินค้าทางการเกษตรมีวัตถุดิบและมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับไทยกับภูฏานยังมี FTA ซึ่งได้ผลักดันการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่วนใหญ่อีกด้วยเพื่อลดการขาดดุลการค้าของภูฏานทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกของไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างไทยกับภูฏานก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภูฏานก็ยังเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันในการท่องเที่ยวนี้นะครับไทยและภูฏานเขาก็มีโครงการร่วมกันก็คือชื่อว่า Two Kingdoms One Destination 1ราชอาณาจักร1เป้าหมายสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวผมแปลเป็นภาษาไทยแบบสนุกๆ นะท่านผู้ฟังโดยไทยนี้จากกรุงเทพก็สามารถบินไปภูฏานโดยสายตรงได้เลยทีเดียวนะครับโดยภูฏานเขาก็มีสายการบินของเขาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนในหมวดนี้ประเทศภูฏานก็ยังได้รับแนวทางมาจากไทยเช่นเดียวกันแนวทางนี้ก็คล้ายๆกับ ผลิตภัณฑ์โอท็อปในบ้านเราว่าอย่างนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับซึ่งภูฏานเขาเอาไปปรับใช้เป็นโครงการ OGOP นี่เป็นชื่อโครงการของเขาซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าชุมชนนะครับให้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมี FTA ยุโรปไทยยุโรปภูฏานอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นแม้ว่าประเทศใดนะครับไทยเราพร้อมค้าขายกับทุกประเทศแล้วเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อเรื่องต่างๆพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือว่าการแลกเปลี่ยนวิทยาการไม่ว่าจะเป็นวิทยาการในเชิงเกษตรวิทยาการในเชิงของ AI เทคโนโลยีสีเขียวธุรกิจสีเขียวต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากไว้อีกผมพูดอีกทีการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดนะครับนี่ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
4: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ด้วยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3 วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วม

0: หน้าพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศ

0: ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
1: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้น ซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
0: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศ ท้องถิ่น
3: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์ไครัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไคปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังกรมศิลปากรได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อชื่อว่าวิราวรรณามีการเผยแพร่ความรู้กวีนิพนธ์ตำราแมวมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งมีกวีนิพนธ์สำคัญที่รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในวันนี้คือกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชรนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เราจะได้ไปพูดคุยกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราจะมีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักค่ะจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะกติกาคือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าช่วงที่2เนี่ย

0: จะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารณิติสืบสานตำนานแมวไทยกันค่ะสักครู่นะคะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะวันนี้คุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติสืบสานตำนานแมวไทยนะคะกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรครับ
1: ค่ะพระอาจารย์คะคุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะทางรายการต้องขอถามถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวกวีตำราแมวกันก่อนนะคะว่ากวีนิพนธ์ฉบับนี้ค่ะสำคัญอย่างไรคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรครับผมสำหรับตำราแมวประจำวัดบวรนิเวศวิหารมีชื่อว่ามัชชารนิตินะครับเป
1: ็
2: นตำราที่เรียกว่าเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตำราที่เรียกว่ามีวันเดือนปีในการแต่งอย่างชัดเจนนะครับคนแต่งนะครับผู้แต่งหรือผู้นิพนธ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกหนังสือหรือว่าตำราฉบับนี้อย่างลำลองว่าตำราแมวฉบับกรมพระยาปวเรศนะครับแต่ว่าความพิเศษของตำราแมวฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่ผู้แต่งจะบอกว่าตัวเองเป็นใครใครเป็นคนแต่งเมื่อไหร่แต่งที่ไหนแล้วสำคัญก็คือว่าแต่งในช่วงที่ท่านมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารในช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแมวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กระจัดพัดพลายหายไปตั้งแต่ครั้งกรุงแตกมารวบรวมลงในตำราแมวฉบับนี้ทั้งการเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้คุณแก่คนเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้โทษกับคนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือประวัติความเป็นไปเป็นมานะคะพระอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประพันธ์เนี่ยนะคะประพันธ์นี้เป็นภาษาอะไรคะอยากทราบเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะกวีนิพนธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนสักนิดนึงอะค่ะ
2: ครับสำหรับตำราแมว

0: ฉบับนี้นะครับคือตำราแมวฉบับกรมพยาปวเรศเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านแต่งด้วยภาษาบาลีแต่งด้วยภาษาบาลีต้นฉบับเลยเนี่ยจะเป็นอักษรขอมภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นตัวเล่มจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเก็บรักษาอยู่นะฮะ
1: ยังมีต้นฉบับยังมีอยู่เหรอคะพระอาจารย์
0: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จัดแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ตึกมนุษยนาถวิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารนะครับต้นฉบับเนี่ยจะเป็นสมุดไทยนะครับคือสมุดที่เราจะเห็นแบบสมุดโบราณท่านดูละครบุพเพสันนิวาสอะไรก็จะเห็นสมุดแบบนี้อยู่สมุดไทยขาวนะครับเขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีนะครับซึ่งท่านจะแต่งด้วยคำฉันหรือคำประพันธ์ที่เรียกว่าปัทยวัตรนะครับเหมือนกับที่เราสูตรเหมือนกับตอน8นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นฉบับเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องได้เฉพาะภาพวาดเท่านั้นฮะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันเป็นอักษรขอมครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะอ่านได้ก็ต้องมาแปลอีกชั้นนึงนะครับให้เข้าใจว่าผู้แต่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะไม่สามารถแบบอ่านปุ๊บรู้ปั๊บได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดบวรนิเวศวิหารเรานะครับก็เลยได้เคยพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับมาเมื่อสักประมาณปี2559ครับก็ร่วม10ปีแล้วแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้กลายหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือหายากแล้วชื่อเรื่องหนังสือว่าตำราดูลักษณะแมวและนกฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ครับเนื้อหาเรื่องราวนะครับจะพูดถึงลักษณะแมวนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับว่าแมวแบบไหนเป็นแมวดีควรเลี้ยงแมวแบบไหนเป็นแมวโทษไม่ควรเลี้ยงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแมวดีเนี่ยจะมีทั้งหมด36ชนิดครับผม
1: ค่ะ
0: 36ชนิดส่วนแมวโทษจะมีอยู่อีก18ชนิดครับผม12ชนิดครับผมรวมทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับซึ่งแมวพวกนี้นะครับจะมีรูปภาพประกอบทุกๆลักษณะเลยทั้งแมวดีและแมวโทษตัวอย่างนะครับท่านจะแปลแล้วแหละนะครับว่าแมวตัวหนึ่งมีจุดด่าง5แห่งนะครับซึ่งจะด่างตั้งแต่จมูกนะครับที่ขาและเท้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติมีภรรยามีสัตว์สี่เท้าสองเท้าแล้วก็ได้ทรัพย์เช่นนาสวนเงินทองเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะของแมวดีนะครับลักษณะของแมวดีส่วนแมวโทษนะครับแมวโทษท่านก็จะบอกว่าแมวตัวใดกินลูกของตน
1: อ๋อนี่แมวไม่ดี
0: กินลูกตัวเองแมวตัวนั้นเป็นกาลกิณีอย่างแน่แท้ผู้ใดเลี้ยงไว้อวมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นลูกเมียก็จะตายสัตว์จะทำร้ายข้าทาสบริวารจะหนีหายวัวควายที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญหายนะครับผมแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยต้องราชทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะอ๋อนั่นก็คือสรุปให้เห็นว่าแมวดีมีลักษณะเป็นแบบใดแมวไม่ดีแมวที่ให้โทษเป็นยังไงแล้วก็บอกถึงลักษณะที่ไม่ดีคือแบบไหนอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ครับผมซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการเป็นโลกทัศน์วิธีการมองสัตว์เลี้ยงของคนโบราณนะครับว่าคนโบราณเนี่ยนอกจากจะทำอะไรต่างๆอย่างมีสิริจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาจะคิดเรื่องการเป็นสิริมงคลหรือว่าการทำแบบใดจะเป็นอัปมงคลก็จะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้จักเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวเลยการแต่งตัวเนี่ยเราแต่งวันอาทิตย์ต้องใส่ต้องนุ่งผ้าแบบไหนวันจันทร์ต้องนุ่งผ้าแบบไหนซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าใครได้เคยอ่านเรื่องนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเราละเอียดละออละเมียดละไมกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการจัดบ้านดังนั้นเนี่ย การที่จะรับเลี้ยงสัตว์เอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตสังกาด้วยเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าสัตว์โดยเฉพาะแมวเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมนะครับว่าแมวอย่างไหนเลี้ยงแล้วเชื่องอย่างไหนเลี้ยงแล้วไม่น่าจะเชื่องก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับดังนั้นคนก็เลยจะสังเกตพฤติกรรมของแมวเอาไว้นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงไว้สำหรับเป็นมงคลแก่ตัวเองสำหรับตัวไหนที่ไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเราก็หลีกคนไทยสมัยโบราณก็หลีกเลี่ยงที่จะรับเลี้ยงก็คือไม่ถึงกับไม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ให้นำเอาเข้าบ้านหรือว่าไม่เอาขึ้นบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะแบ่งสัตว์ที่จะเลี้ยงบนบ้านกับข้างล่างไว้เลยนะแมวเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้บนบ้านครับแต่ว่าสุนัขเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เลี้ยงไว้บนบ้านนะฮะจะเลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้าน
1: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะ
0: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับคนเลี้ยงพฤติกรรมคนเลี้ยงก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะฮะว่าสมัยโบราณเนี่ยเราเลี้ยงแมวไว้บนบ้านส่วนหมาเนี่ยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านดังนั้นเนี่ยแมวเขาก็จะเดินเงียบๆร้องเบาๆแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เป็นแมวคุณให้ลักษณะดีให้ประโยชน์ให้มงคลแก่คนเลี้ยงบางทีเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆตามความเชื่อนะครับให้กับผู้เลี้ยงเลยด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นโลกทัศน์การมองหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่สมัยของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับซึ่งตำราแมวของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้เก็บเอาลักษณะของแมวนะครับมารวบรวมเอาไว้นะครับจากที่เคยกระจัดกระจายสูญหายไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยฮะนำมารวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรื่องมัชชารนิติคำว่ามัชชารนิติก็มีความหมายแปลว่าแบบแผนแนวทางในการในเรื่องของแมวนะครับมัชชาระเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูนะฮะใครเห็นชื่อมัชชารนิติก็จะเอ๊ะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรจนกระทั่งเรามาเปิดหนังสือเนื้อหาเลยถึงอ๋อเป็นรูปแมวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่ามัชชาระแปลว่าแมวบ้านแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือคำว่าวิลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิลา
1: วันนา
0: วิลาที่แปลว่าแมวกันอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยครับจะแปลในภาษาบาลีจะแปลว่าแมวป่าครับ
1: ค่ะอ๋อตรงๆเลย
0: แมวที่ยังไม่ได้แมวที่ยังไม่ได้ฝึกอย่างดียังไม่ได้นำมาเป็นแมวเลี้ยงนะครับจะใช้คำว่าวิลาแต่ว่าถ้าเป็นแมวบ้านนะครับเลี้ยงแล้วเชื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็จะใช้คำว่ามัชชาระหรือว่ามัชชาครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะได้รู้ความหมายของมัชชากันไปด้วยนะคะ
0: มัชชาระ
1: ค่ะจะเหมือนตำราอื่นๆไหมคะที่ประพันธ์เอาไว้เนี่ยค่ะในส่วนของตำราแมวมัชชาระนิติเนี่ยค่ะ
0: ครับผมตำรามัชชารนิตินะครับที่เราเท่าที่พบกันในปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่2ฉบับซึ่ง2ฉบับนี้เหมือนกันเลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกฉบับนึงอย่างที่บอกแล้วว่าฉบับนึงเนี่ยเราเจอกันที่วัดบวรนิเวศครับผม
1: อ๋อวัดบวร
0: วัดบวรนิเวศวิหาร
1: ค่ะ
0: แต่อีกฉบับนึงเราไปเจอแล้วก็เก็บรักษาไว้อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ยังคงเป็นภาษาบาลีเหมือนกันแต่ว่าเขียนด้วยอักษรไทยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฉบับของวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้พิมพ์ไว้เมื่อปี2566นะครับน่าจะยังคงเหลือต้นฉบับอยู่ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำราแมวฉบับอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยครับกรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับได้รวบรวมเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับเรียกว่าเป็นตำราแมวไทยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเก็บรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงตำราแมวในเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเนี่ยจากหลายๆที่นะครับมารวมเป็นหนังสือชื่อเรื่องตำราแมวไทยนะครับพิมพ์สีสวยงามนะครับก็มองให้เห็นความเปรียบเทียบนะครับว่าเรามีประเภทของแมวเนี่ยแล้วก็การสังเกตเรื่องสีสันวรรณะอะไรต่างๆของแมวนี่เยอะเลยนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นคนที่มีเวลาในการดูธรรมชาติอย่างแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเนี่ยเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีตำราแมวเยอะในส่วนของตำราของกรมพยาปวเรศเนี่ยนะครับให้จำนวนแมวทั้งแมวดีแมวโทษทั้งหมด55ชนิด 55ลักษณะนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมาถึงยุคต่อมานะครับปรากฏว่าไอ้จำนวนแมวที่มี55ลักษณะเนี่ยมาถึงสมัยต่อๆมาเนี่ยลดลงครับ
1: ทำไมอะคะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าการผสมพันธุ์ของแมวเนี่ยทำให้ลักษณะของแมวมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับผมเท่าที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้จำนวนของแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวดีเนี่ยเหลืออยู่แค่17ลักษณะเองจาก42
1: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่แมวโทษเนี่ยของกรมพยาปวเรศเนี่ยให้อยู่12ลักษณะนะครับพอถึงสมัยสักประมาณรัชกาลที่4ที่5นะครับที่ทำตำราแมวกันอีกเนี่ยในลักษณะที่เป็นคำประพันธ์ประเภทโครงเหลืออยู่แค่6ลักษณะนะครับจาก12เหลือแค่6ดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าแมวเนี่ยมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็กลายพันธุ์กันจนกระทั่งลักษณะของแมวเนี่ยมันสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยค่อยๆแคบลง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จับสังเกตได้จากตำราแมวเปรียบเทียบได้จากของกรมพยาปวเรศกับตำราแมวฉบับอื่นๆนะครับผม
1: ค่ะนะคะพอเราคุยถึงเรื่องแมวมาเช่นนี้นะคะพระอาจารย์นอกจากวัดบวรมีตำราแมวยังมีน้องแมวอยู่เยอะไหมคะใกล้ใกล้เคียงอย่างวัดโพเนี่ยค่ะถ้าเทียบเคียงนะคะหรือธาตุแมวจะแวะเวียนไปเติมแมวที่วัดบวรอย่างนี้ได้ไหมคะสมัยนี้นี่ต้องบอกว่าธาตุแมวเยอะมากค่ะพระอาจารย
0: ์สำหรับแมววัดบวรนะครับก็เรียกว่ามีกระจายนะครับเขาเดินทั่ววัดบวรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตามกุฏิต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในบริเวณวัดเท่านั้นนะครับตามกุฏิต่างๆก็จะมีพระอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์วัดนะครับเลี้ยงน้องแมวเอาไว้ประจำกุฏิดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นแมวที่จะอยู่บริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนึงนะครับก็กระจายอยู่ก็จะอยู่ตามหมู่กุฏิของพระนะครับซึ่งเราก็จะมีคณะในวัดอยู่ทั้งหมด11คณะนะครับ11คณะหมู่12หมู่กุฏิดังนั้นเนี่ยรวมเป็น13ดังนั้นเนี่ยทั้ง13คณะเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ครบเกือบทุกคณะเลยครับ
1: ค่ะไปที่ไหนก็เติมได
0: ้ไปที่ไหนก็เติมได้นะครับมีตั้งแต่คณะตำหนักคณะกุฏิคณะสูงต่างๆคณะบรรจบเบญจมาคณะเหลืองรังสีที่อาตมาภาพพำนักอยู่นี่ก็จะมีอยู่นะครับก็รับเลี้ยงน้องแมวอยู่ทำให้เวลา ไปศาสนกิจไปทุรงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องฝากให้ญาติโยมที่อยู่ที่ประจำที่ตรงนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาช่วยดูแลน้องแมวด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะงั้นแสดงว่าไปเติมได้เลยที่วัดบวรนะคะ
0: สามารถมาได้ครับผมน้องแมวที่นี่ก็จะเป็นแมวแบบดูแลสุขภาพดีและไม่
1: ฉีดวัคซีนอะไรครบหมด
0: ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็สะอาดนะ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้จำได้ว่าเมื่อประมาณปี2566อะค่ะที่วัดบว
0: ร
1: เคยจัดนิทรรศการพิเศษสัพพวิทยาในตำราแมวสมเด็จกรมพระยาปวเรศอันนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ธาตุแมวแอบกระซิบถามมีโอกาสจัดอีกไหมคะนิทรรศการแบบนี้นะคะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ขออนุโมทนาขอบคุณธาตุแมวทุกๆท่านนะครับที่สนใจกิจกรรมงานสัพพวิทยาในตำราแมวกรุงพยาปวเรศนะครับก็ตั้งแต่ปี2566เองนะก็มีโยมถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่วัดจะจัดงานแมวอีกน
1: ะ
0: เป็นนิทรรศการที่เป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยครั้งนั้นก็ถือว่าได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจแล้วก็ทาสแมวต่างๆเนี่ยเยอะมากอย่างนี้ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้ร่วมจัดทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจก็ต้องนำต้องขอเจริญพรว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดบวรนิเวศวิหารก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จัดอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่จัดเรื่องสัพพวิทยาในตำราแมวกรมพยาปวเรศก็สืบเนื่องมาจากการที่เราจะเชิดชูผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยตำราแมวเนี่ยถือว่าทุกๆคนสนใจมากนะมาเวลาที่มาเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารก็จะ พอทราบว่ามีตำราแมวของกรมพยาปวเรศก็จะเข้าไปดูทันทีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรแต่ว่าก็อย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าทุกคนเห็นปุ๊บก็จะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่าอ่านภาษาบาลีแล้วอ่านอย่างยิ่งเป็นอักษรขอไม่ออกนะ
1: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอนิทรรศการอีกทีนึงถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะ
0: ครับผมเจริญพรครับคุณเตยครับ
1: กวีนิพนธ์ตำราแมวเนี่ยต้องย้ำนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญอีกด้วยค่ะในฉบับที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะก็คือมัชชารนิติเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนของตำราที่ยังอยู่นะคะที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดปากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยรายการของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาใช้วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็น

0: พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นละชาติกล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ

0: ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
1: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ราชการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทําให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
0: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตมป์ตาเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับก็จะมีคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเหนื่อยแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
4: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิตินายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเจรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
6: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานคร
3: และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
8: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่ 1,000 ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1ประตูต่อ5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0 ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการMajor LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทํา5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นําเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรกขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70แต่สกอร์รวมอีเวนพา144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสารันจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis TourJ60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยศศิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทคุมเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอธิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งคุมเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
15: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็มันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
2: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
1: หมายความว่าเป็นสมัยที่3เหรอ
2: เป็นสมัยที่3หรือสมัยที่4ได
1: ้
2: วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกฎกติกาไว้นี่ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงค์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขากะจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเนี่ยทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บ้างเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อ่ะ
1: อิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันนี้ก้าวแล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง ก้ด้วยความยากลำบากและยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์หรอไห
1: มไม่มี
2: เออไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุวิชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้งผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นนะจากเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายเยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณสุวิชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรป
2: ไ
1: ปแตกกันเป็น
2: มีประเทศเล็กมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอห้าเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเรนเทนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีเอออย่างนั้นก็โอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะค
1: ุ
2: ณ
1: ชัยเราคงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณสุวิชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณสุวิชัยเห็นไหมว่าเรานี่ เราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
2: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
1: ้
2: เอ้าคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีล้อห้าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดละ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมล้อห้าเนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้งสองเที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองไป15ประเทศแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เอาพระโอรสอะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
1: ม
2: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโอ
1: ้
2: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณสุริชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: มีน้อยมาก
2: แต่พอล .5 ของเราถ้าไม่ใช่ล .5 ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่หนึ่ง
2: วิสัยทัศน
1: ์แล้วก
2: ็ผู้นำของล .5 เรามองเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเสร็จไห
1: ม
2: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: ค
2: ุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
1: ้
2: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
1: เ
2: ห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
2: ต้นไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะ
1: ค
2: ำว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เ
2: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่
2: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
1: ่
2: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
2: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
1: มพยายาม
2: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไหมเพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
2: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อนนะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารปลาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไงติดปีแห่งความหลังนี่วิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหมGDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
1: ใช่ใช
2: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณนิชัยดูวิโดโดเนี่ยกล่องๆนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์อ่ะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แกว่า
2: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริง
2: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าว
2: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณริชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
2: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสุเวียนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
2: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
1: เอออ
2: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณสุริชัยลองคิดดูว่าคุณสุริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอ็กโคโนมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
2: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาแค่สิบปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
2: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
2: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นไห
1: ม
2: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิตบูโรให้โพลิตบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
1: ใช
2: ่เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่าง ฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
2: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
2: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
2: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยห้าหกข
1: ้
2: อเอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอคนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยัง
2: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงวิกรมนะ
2: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณวิชัยหน่อยได้ไห
1: ม
2: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังค
1: ม
2: นะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณวิชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้คือยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
2: อ้าวแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีก็ทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณที่ไหนคิดว่ายังไง
1: ใช่มาอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต้องใช่ไหม
2: วันนี้นะผมถามคุณที่ชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณที่ชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณนิชัยก็ว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไหม
1: ก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
2: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณนิชัยก็ว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
1: ม
2: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม่แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช
2: ่แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้าคือระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือ นะก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช
2: ่เอ้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาแต่คนที่มันทำนี่สิใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่าแม่วันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
2: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านเขาอ่ะก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่าประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จ ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
2: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงาน

0: กิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาตรประเสริฐนิรมนสวทน่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดเจน

Yeah.

ป็นศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยเรียกว่าร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างทุกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับในละครเรื่องนั้นเนี่ยโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสริศสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบอย่างศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติ่งจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชันแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพินโจรุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทวัฒน์วงสว่างเอกมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลานะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีจะเข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้ที่ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูไร้ตาไกลตีนจากคุณเป่าปอชิตตาจันทบูรณ์ขอปูชิวบันนังสตาร์ไวซีดนะโหสิง9518จากหัดใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเหล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวลืมเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายระหว่างนิดใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินเล่นนานละเลขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับแล้วเดี๋ยววันงาน26อ่านหนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตนี่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองฮะพี่แอร์สุนทรีเบชานนท์นะครับแล้วกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งกันแล้วกันในฝันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม23นาทีเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกผมยศรุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจลังกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและคุณสวิศวรรณนัทควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอแหมลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างเงี้ยนะฮะจากหล่มศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิศดูก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตจะไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้ามเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาชอบเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดสุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้หมอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปเดี๋ยวเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวนี่ระยองกันอยู่เสมอๆเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็รวมเพื่อนกลุ่มของเราพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมนั้นที่บ้านก้นอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนไปกันประจำนะฮะว่างมาไหนก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นนะครับตรงก่อนทะเลสวยสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตไปตัวเล็กๆเลยเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะออกทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีที่มีสมาชิกกันไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงกันมันสตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึง 1,000 นาทีเอาให้ถึง 1,000 หน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึง 1,000 แน่นอนเพราะว่าที่จองมา 1,000 ท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ติดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา 5:30 นไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิดอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวในความทรงจำที่เราได้มีต่อกันในการได้มาพบเจอกันตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านสุรไทยเลิศเกษมได้ให้ไว้ว่าอยากจะเอาพื้นที่ของทางราชการโดยเฉพาะห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้ใช้งานมาให้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเข้าชมเป็นที่รู้จักโซเชียลที่ติดตามได้ทาง Facebook และก็สื่อต่างๆทางโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงเรตติ้งที่ต้องการที่จะให้มีขึ้นในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทาง เพจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังมอบหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณรงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จขึ้นมาคือเบื่อเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพนะที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำมาหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งก็เหลือหนี้อยู่ประมาณ 900,000 กว่านะช่วยขายที่ที่ปากธงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พอทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะใช้หนี้สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือนี่ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วครับลาสาวแม่กลองครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:39หมดรอบของเพลงลูกทุ่งแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของทนดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีสักครู่ที่บอกขอเป็นของตาจ่าโทที่นักงานร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้คราวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาแบบลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันละกันดีไม่ได้ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างใหม่เฉลิมบุระมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่นะฮะวันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่น่ะอ๋อเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงก็สารวณอยู่หน้าใหม่อยู่ตรงนี้รักเดียวไม่พอจบเพลงฮาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจฟังที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณพิญโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ้อเจิดทันให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบอกมนแต่เนอร์ครับอ้ายคุณมนบางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงที่26มิถุนายนศุกร์นี้พบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนได้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26เขาให้นักงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียงคิวเรียงเพลงกันอยู่ครับทั้งคาราวานน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคาราวานน้อยเป็นมือกลองเมื่อวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟองสนั่นจมรจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจอพี่ก็เขตได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังแล้วก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะก็เขาน่าจะซ้อมกันแล้วครับเพราะว่าพันตึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรา นะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็เหมือนกับมีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งใน Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ไม่คิดวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

พลงที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ่องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ่องเอาไว้ในถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตรงนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมมีดนตรีสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 น.ของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีกความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิราซ อัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกาอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกาและนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาปุริมภาสอนการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

0: ทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
2: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

เข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสโคคุมเสียในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแฉมเพชรเกษม79ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกขับไฟกวีศรีชาไร่น้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความเข้ามาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลิดเพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนอครับอ้ายแน่นอนนะครับถ้าเราฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะเพราะซึ้งซึ้งนะครับเบาๆสบายสบายมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เคลิ้มเพลิมเพลิดเพลินนั่นไปนะเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเกลาในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีส่วนถนนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนละครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นังหาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของเพื่อชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคารวาลและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนังหา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยเห็นไหมครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกแล้วก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องถนนดนตรีทั้งนั้นและทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ถนนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่าเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนแต่ก็ได้เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เจอและความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในรอยยิ้มแล้วก็ในมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เรามีต่อกันในวันที่26มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮนาก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนากันครับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทั้ง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างเยี่ยมยนต์เป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม41นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟแล้วก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยได้ถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

0: ศิลปินที่เดินทางกับนักงานคารวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคารวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับทางคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันนะครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงและก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตและก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติไทยมณีมรุภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาในเกินฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับบูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ
1: เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนานเหมือนนิทานขานบทเพลง

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง หาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของต้นดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีแบบดนตรีก็แบบนี้นะฮะก็น่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับอาการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดำดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นนะที่ชัยเดชครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

ี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไป

กำลังดูเพลงที่คุณขอเพลงของน้ำหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เว้ยผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับเพราะว่ารู้สึกจะอ่านเห็นว่ามีขอน้ำหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แต่ไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงนู้นถ้าตรงนู้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอ่ะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางคลอง8เมื่อใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของนวองอะไรกันครับ

ำลังหาว่าที่ขอเพลงของน้าหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดไลสือคุณเป็ด ND 91นวลนาริศเหรอครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสาวรสขอทันน้อยดันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิศกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND 91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่น้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไปมากมายแต่ว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแล้วบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าเขาจะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุกฟ้าฝากดินมาให้กันแล้วกันนะครับกับเพลงที่ขอมาทางไลน์นะครับคุณเขาจะเลือกและขอทานน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องรีเพลงจังหวะเร็วๆสนุกจังหวะมันก็จะคือโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเรียวเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาทีหลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอารมณ์อร่วยให้กันและกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างไหนข้างไหนก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันนะเป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมพิญญรุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินทัศดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียวเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับและเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณทุกฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ถามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งได้

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยโดยการจะนำประเด็นข่าวสารทั่วไปหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆมาพูดคุยดูซิว่าจะมีประเด็นธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณสมบัติครับ
0: เป็นประเด็นข่าวสารนะครับมีไฮโซท่านหนึ่งนะครับที่โซเชียลเนี่ยเขายกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ผู้ชายที่ถูกยกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะครับคือแง่มุมตรงนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดใจไฮโซท่านเนี่ยนะเปิดใจทั้งน้ำตาสะท้อนปัญหาภายในบ้านนะครับบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายมาจากกรณีที่ถูกคุณแม่แท้ๆเนี่ยฟ้องร้องขับไล่เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังท่านนี้ฮะคุณไก่เนี่ยก็นึกถึงเมื่อวันพฤหัสที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ฟังสิงคาลักกสูนะครับตามอ่านนะครับตามไปอ่านนะตอนท้ายกล่าวไว้ว่าการให้1เจรจาไพเราะ1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนคนนั้นตามควร1ทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาและบิดาไม่พึงได้รับอำนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรนะครับและต่อด้วยครับว่ายกตัวอย่างที่เกาหลีใต้มีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้พ่อแม่รวมถึงก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะคิดได้เลยทอดทิ้งลูกได้รับมรดกจากลูกอีกต่อไปกฎหมายนี้รู้จักในชื่อกฎหมายคูฮารามีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีจะมีผลบังคับใช้ในปี2020นะฮะปีนี้มีผลบังคับใช้แล้วต้นปีนี้นะครับคำถามคือว่าในฐานะบุตรควรวางจิตและปฏิบัติต่อมนุษย์คุณแม่อย่างไรเมื่อไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้รักและนับถือได้ครับ
1: เดี๋ยวพอในข้อนี้มีหลายประเด็นเลยเดี๋ยวประเด็นเรื่องธรรมะที่คุณไก่ท่านผู้ถามนี่ยกขึ้นมาก่อนแล้วก็คือข้อมูลที่มาจากสิกขาลักษณ์ในสิกขาลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็พ่อเนี่ยเพิ่งตายคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียพ่อคุณพ่อของนายสิกขาลักษณ์เนี่ยนะก็มีศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยคือระดับที่เราเป็นโสดาบันโสดาบันขั้นผลด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่สนใจธรรมะจะให้ทานใส่บาอะไรไม่เอาไม่สนชวนไปก็ไม่ไปแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอ้ถ้าเราตายไปนี่แล้วลูกเราไปเจอเพื่อนชั่วนี่โอ้มันคงจะไปไม่ดีโอ้แล้วเราเป็นขนาดเป็นโสดาบันแล้วลูกเราจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปได้เรื่องที่ไหนแกก็เลยมาคิดคุณพ่อของสิกขาลักษณ์นี่นะมาคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นอุบายเขาเรียกว่าความรู้ที่อยู่ในกำมือเนี่ยกำมือของคุณพ่อก็จะมีศัพท์คำนี้กำมือของคุณพ่อคือสิ่งที่ความลับที่คุณพ่อกำไว้ไม่ยอมบอกจนกระทั่งว่าจะตายพ่อเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์เคยดูหนังจีนไหมที่ว่าก่อนตายจะสั่งเสียอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคำสั่งเสียนั่นแหละทีนี้พ่อจะเองกายตายปุ๊บสั่งเสียลูกเอาไว้แล้วตายไปเลยคำสั่งเสียของคุณพ่อตรงนี้เป็นที่บอกว่าติดอยู่ในใจของนายสิกขาลักษณ์มากนั่นคือพ่อเขาบอกว่าลูกให้บูชาทิศนะให้บูชาทิศบูชาทิศนี่คือคำนี้จำแม่นเลยบูชาทิศเหรอก็คือต้องกราบทิศไหว้ทิศอะไรอะว่างี้ทิศนี่หมายถึงทิศทางเนี่ยอีตาคนนี้ก็เลยแบบถือเอาตามนั้นเลยแบบที่พ่อบอกเนาะว่าตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแกก็อาบน้ำเรียบร้อยหวีผมเรียบแป้แต่งตัวงดงามพรมน้ำหอมอะไรต่างเสร็จปุ๊บออกมาได้ว่ากราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวากราบไปข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างกราบพ่อบอกให้บูชาที่แกก็เลยทำอย่างนี้
0: ครับ
1: ทีนี้ทำไมพ่อถึงสั่งไว้อย่างนั้นนั่นคือคำสั่งเสียก่อนตายเพราะว่าพ่อของนายสิกขาลักษณ์เขารู้นะพระพุทธเจ้านี่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแม้ใครจะแบบจะโชคดีป่านนี้เนี่ยหรอไหมพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเนี่ยเดินบิณฑบาตเนี่ย
0: โชคดีมาก
1: แต่ลูกเขาไม่ยอมใส่บาตรไงเข้าใจไหมเขาก็เลยบอกโอ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างไรก็ตามพอลูกออกไปบูชาทิศตามคำสั่งของพ่อทุกเช้าทุกเช้านี่วันหนึ่งเจอกับพระพุทธเจ้าคุณสมบัติเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเอ้าหนูน้องน้องทำอะไรเนี่ยโยมนี่ทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าบูชาทิศไงพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับเอ้าเขาไม่ได้บูชาทิศกันอย่างนี้ท่านก็เลยสอนจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี่คือที่มาของพระสูตรนี้ว่าแล้วท่านสอนนายสิกขาลักษณ์เนี่ยสอนเรื่องอะไรเราก็สอนเยอะเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องที่ทั้ง6แล้วก็คือข้อความตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสูตรผนวกก็เรียกว่าอะไรเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรคาถานี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคำกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้แต่นี้สรุปมันก็ได้พอประมาณนั้นก็คือจึงได้ธรรมะ4ข้อนี้ออกมาเรียกว่าสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ในเรื่องของทิศที่เราจะต้องมีหน้าที่ต่อกันนะคือเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าทิศทั้ง6ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาทิศเนี่ยคุณพ่อเขาสั่งไว้แต่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยเบื้องขวาคือครูอาจารย์เบื้องหลังคือลูกคู่ครองสามีภรรยาเบื้องหลังเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเนี่ยเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องล่างคือลูกน้องลูกจ้างเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์คือนักบวชทั้งหลายนะถ้าเรารักษาทิศทั้ง6ให้ดีได้เราจะไม่มีภัยจากทิศนั้นนะคำว่าภัยจากทิศนั้นหมายความว่าอันตรายนั่นเองเราจะกลุ้มใจเราจะกังวลใจถ้าคุณทำหน้าที่อันใดอันหนึ่งในทิศทางนั้นไม่ถูกต้องมันจะมีภัยเราจะกลุ้มใจเพราะนั้นหมายความว่าอ้าวก็ถ้าเขามีปัญหากันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกแสดงว่าตัวลูกทำหน้าที่ทิศเบื้องหน้าไม่ดีตัวพ่อแม่ทำหน้าที่ทิศเบื้องหลังไม่ดีเข้าใจนะโอ้ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีอย่างสมมติสามีภรรยากันแหละ
0: ครับ
1: สามีทำหน้าที่ของสามีดีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาไม่ดีโอเคไหมสมมติเป็นอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้ลูกทำหน้าที่ของลูกดีแต่พ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ดีสมมติเป็นอย่างนี้เพื่อนทำหน้าที่ของเพื่อนดีฉันทำของฉันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไม่ดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปัญหากับทิศนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะมีปัญหาของเขาเองตรงนี้เราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้ไงเราต้องตั้งจิตว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วก็จะหมายสมมติ

0: เราจะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอ้หน้าที่ของฉันจะไม่ได้ทําเราจะไม่เสียใจไงเราจะสบายใจในข้อนี้ว่าโอเคหน้าที่ของฉันจะได้ทําต่อให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ทําเราก็ทําได้ในรูปแบบที่เราทําได้นะเข้าใจมั้ยครูอาจารย์อย่างเช่นว่าเราทําบุญที่ให้ท่านเวลาที่ท่านจากไปหรือเวลาที่ท่านยังอยู่เราก็ฟังเราก็ทําตามในส่วนที่ทําได้เงี้ยนะก็ทําหน้าที่ของเราไปเราก็จะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเราจะไม่เป็นแล้วพอเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องภัยจากทิศทางนั้นเนี่ยจะเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วหมายความว่าถ้ามีการสืบสวนสอบสวนหรือทำอะไรคือแน่นอนมันมีการกระทบกันนะถ้าผมว่าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องมีการกระทบกันแน่แต่ว่าภัยเนี่ยจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นพระสามีภรรยาเนาะก็ถ้าฝ่ายภรรยาไม่นอกใจแต่ฝ่ายสามีนอกใจภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วแต่สามีไม่ทำหน้าที่ของสามีเอาไปเล่นสามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคือหมายถึงไม่เป็นภัยอ่ะแต่ว่าผัสสะมันกระทบกันแน่นอนแหละเราก็อดทนเอาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอหน้าที่ของใครไม่ทำเนี่ยคนนั้นอ่ะมีปัญหาแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นเราให้มั่นใจได้นะนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6เรื่องประการที่1
1: ครับ
0: ประการที่2ที่ท่านผู้ถามคือคุณไก่ยกขึ้นมาในที่นี้สังกัดวัตถุ4อันนี้ดีมากเลย The phrase ตรงเนี้ยสำคัญเลยข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครทำเครื่องนี้นะเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยโลกเนี้ยจะไม่มีใครได้อะไรจากใครโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาบิดาก็จะไม่ได้อะไรจากบุตรบุตรก็จะไม่ได้อะไรจากบิดามารดาถ้าไม่มีทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ก็เรียกว่าทำเครื่องคุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิรินี่ก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปมันจะทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปกับเคลื่อนไปได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆเนาะสูงๆโดยรวมทีนี้พอเรามีหิริโอตตัปปะแล้วเราจะ take action เราจะกระทำจะทำยังไงเราก็จึงมาถึงธรรมะ4อย่างตรงนี้ที่ท่านยกขึ้นมาพอเรามีฮิริโอตตัปปะแล้วมีความกลัวความร้ายต่อบาปแล้วยังไงถ้าคนไหนควรแก่ทานเราให้ทาน
1: ครับ
0: คนไหนควรที่จะแก่สิ่งของเนี่ยเราเอาสิ่งของให้เขาแต่บางคนเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งของข้าวของอะไรฉันมีอยู่แล้วฉันมีมากกว่าเธอด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาไหมเราก็คือเจรจาไพเราะพูดดีๆกันหรือพูดดีๆกันพูดแบบว่าไม่ให้ทิ่มแทงกันคือจะเปรียบเทียบนะว่าให้เห็นส่วนต่างของจำนวนอย่างให้ทานตรงข้ามกับให้ทานเนี่ยคือตระหนี่จะไม่ให้
1: อ
0: ันนี้คือตรงข้ามกันเราก็อย่าไปตระหนี่เราก็ให้นี่คือสำหรับคนที่ควรแก่สิ่งของข้าวของเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ควรแก่สิ่งของข้าวของก็มีข้าวของอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเนาะก็ควรจะเจรจาไพเราะนะพูดดีๆกันพูดดีๆก็ต้องมาเทียบเคียงกับอะไรที่มันพูดไม่ดีแต่พูดไม่ดีเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็คือลักษณะว่าพูดแล้วมันกระเทือนใจเขา
1: ครับเน็บแนมเจ็บปวดหัวใจทำให้เขารู้สึกไม่ดี
0: ใช่เนื้อคำพูดประชดประชันต่อให้เป็นวาจาที่ฟังแล้วแบบไม่ได้มีภาษาพระขุนรามอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าวาจาหยาบ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนหอกเนื้อเขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงไปแต่ซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาในทุกรูปแบบคุณสมบูรณ์ไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่ยังพิมพ์ข้อความใน Facebook
1: ใช่ครับ
0: แชร์สตอรี
1: ่คอมเมนต์แย่ๆบนโลกออนไลน์หรือเอาโพสต์ลอยๆ
0: โพสต์ลอยยังรวมถึงสัมภาษณ์สื่อข่าวบางคนเนี่ยคนในครอบครัวกันนะไม่รู้เรื่องของกันและกันนะจนต้องได้อ่านข่าวรู้สึกพิมพ
1: ์ครับครับ
0: เป็นอย่างนี้บางทีพวกไฮโซทั้งหลายรู้อีกทีนะฉันรู้จักข่าวรู้สึกพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วก็เลยข่าวออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่
1: ออนไลน์จริงบ้างเท็จบ้างหรือจริงๆปนเท็จๆอย่างเนี้ยคนสนใจนะพระอาจารย์ทำไมก็ไม่ทราบ
0: ก็เรื่องดราม่าไงเรื่องของคนอื่นเขาชอบสนใจก็เลยควรจะมีวาจาไพเราะถ้ามีวาจาไพเราะคำนี้คือไม่พูดเสียสีไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ควรเอามาพูดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ควรเอามาพูดคืออะไรถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันอย่าพูด

0: นั่นคือเรื่องที่ไม่ควร
1: ทะเลาะกัน
0: ใช่
1: เออเออ
0: เรื่องที่ควรจะเอามาพูดควรพูดเรื่องอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่มันจะสามัคคีกันที่มันจะลงกันได้แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าสมมติคนสองคนเนี่ยเขาไม่ชอบกันคนสองคนไม่ชอบกันนี่นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอย่างเงี้ยนะคุณควรจะต้องหาเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้มาพูดด้วยกันก่อนแล้วจึงค่อยพูดประเด็นที่เรายังลงกันไม่ได้อย่าเอาเรื่องที่ลงกันไม่ได้มาพูดกันก่อนไหนจุดไหนลงกันได้เรามาคุยกันก่อนมาเชื่อมกันก่อนต่อกันก่อนเสร็จแล้วอะไรที่มันไม่เคลียร์เราค่อยมาพูดจุดนั้นในภายหลังอันนี้คือลักษณะการเจรจาที่ควรจะเป็นอันนี้คือประการที่สองว่าใครไม่ได้ควรแก่ท่านแต่เขาควรแก่ปิยวาจาเราควรพูดดีๆกับเขาพูดให้แบบว่าฟูใจพูดให้ชื่นใจร่าเริงใจอันนี้ประการที่สองถัดมาประการที่สามคือการประพฤติประโยชน์แล้วคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องการให้เราพูดดีๆกับเขามากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าการประพฤติประโยชน์นี่อาจจะสำคัญกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอย่างเช่นคือมันจะแบ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคือการให้เนี่ยคือคนสูงกว่ามอบให้คนต่ำกว่าก็ได้หรือมันเป็นโอกาสพิเศษคนต่ำกว่าจะมอบให้คนสูงกว่าก็ได้ในโอกาสพิเศษใดๆแล้วเจรจาไพเราะนี่คือจะลักษณะที่ว่าคนเสมอๆกันทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปเช่นคุณเอากับข้าวไปถวายพระเธอก็เอากุ้งมาฉันก็เอากุ้งมาแม้แต่ถ้าพูดว่ากุ้งของฉันเนี่ยออร์แกนิกนะกุ้งของเธอเนี่ยกุ้งเลี้ยงอันนี้คือวาจาไม่ถูกต้องหรือว่า
1: เปรียบละ
0: ไม่ถูกอันนี้คือยกตนแล้วก็ดูแคลนของคนอื่นแต่เราควรจะพูดว่าโอ้โหกุ้งของคุณพี่น่ากินจังเลยผัดนี่ดูดีของดิฉันเนี่ยนึ่งก็เราก็ถวายพระเหมือนกันเนี่ยก็จะฟังดูดีเข้าใจไหมนี่คือเสมอกันไปหรือลักษณะที่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่คืออันที่สามประพฤติประโยชน์เนี่ยช่วยงานหรือทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นอันนี้ก็ประการที่สามจะไม่ได้ว่าเป็นปิยวาจาละทีนี้การประพฤติประโยชน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับพูดอย่างเดียวเพราะว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องทำงานด้วยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีชอบพูดอะไรนั่นนี่ไม่ดีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนั้นพูดดีๆดิคุณอย่ากินเหล้าดิคุณอย่าผิดศีลดิคือถ้าเราพูดเรื่องอย่าให้ผิดศีลกับคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยมันฟังไม่ไพเราะคุณโยนเขาจะฆ่ากันแล้วเขาจะขโมยกันแล้วเงี้ยเราบอกเฮ้ยอย่าทำสิมันไม่ดีเขาจะไม่พอใจนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะโกงอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยคุณอย่าโกงดิโอ้ยเขาเล่นเราเลยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเขาจะทำอยู่แล้วเขาจะผิดศีล
1: เ
0: น
1: ี่ยไปขวางทางเขาซึ่งไม่ได
0: ้ในทางตรงข้ามก็จริงนะอย่างเช่นว่าถ้าคนมีศีลเนี่ยแล้วมาชวนให้ผิดศีลเนี่ยอุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดได้ไงเนี่ยก็จะไม่ชอบใช่ไหม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นสมมติเราเตือนให้เขาไปในทางดีเนี่ยแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ปิยวาจาเข้าใจไหมคือเขาเป็นคนไม่ดีอยู่นะเขามีส่วนที่ไม่ดีอยู่แหละแล้วเราเตือนส่วนนั้นของเขาว่าให้ทำดีสิเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาจะถือว่าวาจานั้นไม่ไพเราะแต่ขอโทษนะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะแต่มันจะเป็นข้อที่สามที่แยกกันกับเรื่องวาจาไพเราะไงวาจาไพเราะเราก็พูดอะไรเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนแต่นี้พอส่วนไหนที่เขาไม่ดีเราก็ไปบอกให้เขาแก้นี่คือส่วนที่จะไปพลิกประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่มีศีลพูดอะไรให้เขามีศีลดิเขาไม่มีศรัทธาพูดอะไรให้เขามีศรัทธาดิศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเราให้เขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเราประพฤติประโยชน์แต่ประพฤติประโยชน์ในเรื่องสูงๆนี่คือศีลศรัทธาจาระปัญญาหรือประโยชน์ทั่วๆไปอย่างเช่นว่าไปทำจิตอาสาอย่างเงี้ยนะไปช่วยสัตว์ในทะเลอย่างเงี้ยนะทำมูลนิธิอะไรที่จะเพื่อสังคมอันนี้คือประพฤติประโยชน์อันนี้ก็ด้วยกันอยู่ในข้อที่สามนี้แล้วก็ถ้าในบางเรื่องบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เรามาประพฤติประโยชน์ฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเธอตรงนี้แต่ว่าให้วางตนเสมอกันก็ได้นะวางตนเสมอกันในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควร ก็มาวางตนเสมอกันก็คือหมายถึงว่าทักทายกันทั่วไปถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เสมอกับเพื่อนหรือคนทำงานในที่ทำงานก็เสมอกันกับคนในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะให้เหมาะสมตามฐานะสูงต่ำของตนของตนก็จะไม่กระทบกระเทือนกันหมายจะไม่ได้มีปัญหากันในสังคมแน่นอนสังคมครอบครัวคือมาเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะหมุนไปได้หมุนไปได้คือดำรงทรงอยู่ได้พอครอบครัวดำรงทรงอยู่ได้หมู่บ้านองค์กรจังหวัดประเทศก็จะทรงกันอยู่ได้หมุนไปได้ตรงนี้ก็จึงเป็นหมวดธรรมะที่ดีมากๆนำมาจากทำเครื่องคุ้มครองโลกคือฮิริโอตาปาแล้วก็มาถึงสังฆาวัตถุ4นี่คือประการที่2ประการแรกเราพูดไปแล้วนะที่มาของพระสูตรประการเรื่องของที่ทั้ง6นะประการที่2เราพูดถึงเรื่องสังฆาวัตถุ4แล้ว
1: ครับพระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงทิศทั้ง6ทิศทั้ง6พระอาจารย์ได้แจกแจงรายละเอียดไปแล้วทิศทั้ง6เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัจจัยในชีวิตไม่เหมือนกันการจะเรียงลำดับว่าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นคนที่มีสามีหรือภรรยาอ่ะก็จะมีอีกครอบครัวนึงการที่จะไปดูแลทั้งบุตรทั้งสามีภรรยาของเขาอ่ะรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันยากที่จะให้ความสำคัญเข้าเทียมกันพระอาจารย์อะไรคือการบูชาทิศทั้ง6เนี่ยมีทางออกไหมฮะจะทำยังไงให้มันสมดุลกันหรือดีที่สุดในการที่จะบูชาทิศทั้ง6คือโอกาสที่จะบูชา6ทิศด้วยความ
0: ทรัพยากรที่มีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปัจจุบันพระอาจารย์มีทางออกไหมครับ
0: ก็ตรงนี้แหละที่เป็นความบีบคั้นของผู้ครองเรือนคุณจุบล
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยคุณต้องดูแลทิศทั้ง6เนี่ยมันมาทุกด้านน่ะจริงๆอ่ะ
1: ถ้ามันมาทุกด้านเราอยากจะทำให้ได้ทุกด้านจริงๆแต่มันยาก
0: อ่ะ
1: พระอาจารย์มันติดขัดไงสมมติบ้านพ่อบ้านแม่อยู่หลังนึงไปอยู่กับสามีภรรยาอีกหลังนึงบางทีข้ามจังหวัดพระอาจารย
0: ์นั่น
1: น่ะดูแลกันยังไงอ่ะส่งเงินไปให้มันพอหร
0: อ
1: หรือบางคนไม่ส่งอ่ะไม่ส่งแล้วยังไงแล้วมันเป็นการไม่บูชามั้ยฮะ
0: หรือ
1: ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ไปให้ความสำคัญกับคนที่เรามาเจอทีหลังหรือไปให้ความสำคัญกับบุตรธิดาที่มาหลังบิดามารดาเนี่ยยังไงดีอาจารย
0: ์หลักการเป็นอย่างนี้คุณสมบัติเพื่อที่จะคลี่คลายเพราะว่าการบีบคั้นเนี่ยมันคือลักษณะของผู้ครองเรือนอยู่ถูกบีบคั้นอย่างที่ว่าจากทุกที่ทุกทางแต่เพราะนั้นจะคลี่คลายออกพระพุทธเจ้าจึงให้แนวเอาไว้โอเคหน้าที่นะคุณต้องทำให้ครบอย่างเช่นถ้าพ่อแม่หน้าที่ของลูกคือเลี้ยงดูตอบแทนช่วยเหลือทำงานดำรงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะรับมรดกแล้วก็ทำบุญตีไทยเมื่อท่านลงหลับไปเอาละถ้าครอบครัวแล้วล่ะครอบครัวภายในและสามีภรรยาก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ดูแลเรื่องจัดการทรัพย์สินตามควร
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันไม่ใช่แค่นี้ยังหน้าที่การงานอะไรต่างๆใช่ไหมบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยทรัพยากรกูมีเท่าไหร่แต่ทรัพยากรนี่มีอะไรบ้าง 1. ความคิดความคิดมันสมองของเรานี่เป็นทรัพยากรได้ 2. เวลาเวลาและ 3. เงินมีแค่3อย่างนี้เอาเรื่องเงินก่อนเพราะเงินเนี่ยสำคัญเอาเรื่องเงินเนี่ยเงินคุณแบ่งยังไงเงินเนี่ยคุณแบ่งให้ใช้จ่ายใน4หน้าที่นั่นคือเลี้ยงดูเนี่ย 1. แล้ว 2. ต้องมีส่วนที่เก็บ 3. ต้องมีส่วนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นสงเคราะห์และ4ส่วนที่จะทำบุญให้ทานให้ทานเลยให้ทานนี่คือหมายถึงว่าให้กับสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังเอาบุญแล้วเราหวังเอาบุญข้อที่4 1ตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใช่ไหมหลักการก็คือเราก็ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนี่คือเบสิกเลยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
1: หมายถึงการปฏิบัติใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเงินทองมีเท่าไหร่เรามาดูค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เรามาดูแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจ่ายได้มากแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยนี่คือในส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองเราต้องมีส่วนที่เก็บเพราะถ้าเราจ่ายหมดเลยเราไม่มีเก็บ มันอันตรายเราจะกังวลใจเราจะเครียดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเราฉันเก็บส่วนนี้ไว้อย่างน้อยจิตใจเรายังสบายได้ส่วนหนึ่งแล้ว3 4คือส่วนที่เราจะให้ต้องมีแล้ว3เราจะสงเคราะห์ใครมีงบเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนน้อยให้ทานต่อไปอีกมีงบเท่าไหร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไปแต่ต้องทำครบหน้าที่พอทำครบหน้าที่ปุ๊บจิตใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสบายจุดหนึ่งแล้วทีนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องมาบริหารจัดการทุกคนแล้วบริหารจัดการเนี่ยก็คือถ้ามันมีน้อยมันก็ทำได้แบบน้อยๆอ่ะถ้ามีมากก็ทำแบบมากๆได้เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นมาพวกการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยนะถ้าเป็นมะเร็งเข็มละล้านกิโมอ่ะมีนะคุณสมบัติ
1: มีครับยามุ่งเป้าเนี่ยล้านหนึ่ง
0: แต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าประกันสังคมฟรีไม่ต้องจ่ายก็มีเหมือนกันกิโมเหมือนกันแต่แบบประกันสังคมจ่ายเราไม่ต้องจ่ายก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ว่าเงินทองใช่ไหมสองความเวลาเวลาเราก็แบ่งเอาว่าบางทีเราจะไปจุดนั้นบางทีเราจะมาจุดนี้และสามความคิดนี่ก็คือลักษณะที่ว่าอย่างเราจะมีใครช่วยเหลือไงไหมเช่นเงินคนแก่เรื่องการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือความคิดที่เราจะต้องคิดมาเพราะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำเองก็ได้หรือจัดการให้กระทำก็ได้ในจัดการให้กระทำก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเช่นบางคนบางทีคุณอาจจะจ้างพยาบาลช่วยคนดูแลคนป่วยช่วยหรือให้ไปอยู่สถานเดย์แคร์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะตัวเองไม่ได้ลงมือทำแต่ว่าให้คนอื่นตัวเองเป็นคนจัดการน่ะให้คนอื่นมาช่วยทำได้อย่างเพราะนั้นทรัพยากร3อย่างนะคือ1เวลา2เงินทองและ3ความคิดเราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้าตัวเองทำไม่ไหวต้องหาคนช่วยซึ่งคนช่วยตรงนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะมันต้องมีทางบ้างอ่ะจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราจะให้คนข้างบ้านมาช่วยดูแล้วเราก็มีคอมเพนเซชันอะไรบางอย่างให้เขาอย่างเงี้ยนะให้เงินทองบ้างหรือมีน้ำใจอะไรต่างๆใดๆบ้างก็เพื่อนบ้านก็ช่วยได้ถ้าเราจะเอาความคิดข้อนี้มาแก้ปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้3อย่างต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมซึ่งอันนี้นะเป็นภาระไงคุณสมบัติของผู้ครองเรือนนี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบมันเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณต้องมีหน้าที่ของพ่อแม่คุณจะมาปฏิเสธหน้าที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยไม่ได้หรือคุณมีเพื่อนฝูงเราก็ต้องมีหน้าที่ของเพื่อนฝูงเช่นผู้จ่าไพเราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายอย่างเป็นต้นก็ถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะแบบว่าไม่ทำหน้าที่ทั้ง6มันจะมีภัยอันตรายมาจากทางทิศนั้นๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้กลุ่มใจคุณจะต้องได้เสียใจได้ใดอันหนึ่งอะไรไงอ่ะอีกทางหนึ่งทำไงบวชจ้าเข้าใจไหมมาบวชบวชเนี่ยก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องเหล่านี
1: ้
0: หมายความว่าเนี่ยเป็นภาระเป็นทุระเป็นการบีบคั้นของผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องทำหน้าที่แบบนี้มันตัดออกแล้ว
1: เคยมีภาระก็ตัดภาระออกเช่นมีเมียมีลูกมีอะไรก็ตัดออกอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ตัดออกพ่อแม่ก็ตัดออกเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็อีกสถานะหนึ่ง
0: ใช่งานนั้นงานนี้อะไรเราก็จะไม่ต้องไปละเดี๋ยวงานของเพื่อนเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ต้องไปละถ้าเป็นนักบวชแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เฮ้ยเขามีงานศพเว้ยเราต้องไปเว้ยมันก็ต้องใส่ซองใส่ซองคุณเอางบจากตรงไหนคุณต้องแบ่งมาอย่างเงี้ยนะเผื่อเอาไว้คิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแต่เพราะฉะนั้นทางรัฐทำยังไงทางรัฐเขาพยายามช่วยคุณสมบัติรัฐเนี่ยพยายามช่วยเหลือประชากรของตนเองทีนี้แนวทางการช่วยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะให้เงินทองทรัพยากร3อย่างอย่างที่ว่าเงินทองเวลาหรือว่าเรื่องมันสมองใดๆเรื่องมันสมองใดๆเขาก็ออกกฎหมายคุณสมบัติออกกฎหมายเราออกกฎหมายว่าไงในเกาหลีเราไม่ให้พ่อแม่ใช่ไหมที่ละเลยลูกได้รับมรดกของลูกอีกต่อไป
1: ได้รับมรดกของลูกใช่ถ้าลูกจากไปก่อนนะครับ
0: ถ้าลูกจากไปก่อนแล้วลูก ปกติแล้วเงินก็จะกลับไปที่พ่อแม่เน
1: า
0: ะ
1: ทรัพย์สินพ่อแม่ก็จะต้องได้ในฐานะมรดกผู้รับมรดกแหละถ้าลูกตายก่อนเนาะ
0: นี่คือในทางกฎหมายใช่ไหมทีนี้ว่าในทางกลับกันน่ะใช่ไหมสมมติถ้าพ่อแม่ตายก่อนแล้วลูกจะได้รับไหม
1: ลูกก็ต้องได้รับครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้คือถ้าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นอันนั้นตัดเลยฮะคนไหนก็ได้รับคนนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายก่อนลูกก็จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยตายก่อนบิดามารดาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีคู่สมรสไหมถ้าคู่สมรสเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็ลงไปสู่พ่อแม
0: ่
1: นะฮะอ๋อถ้ามีลูกก็ได้แต่พ่อแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ในกรณีของเกาหลีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลลูกเลยละเลยทิ้งลูกเนี่ยก็ไม่ได้เลยสักบาทนะฮะ
0: เอาแล้วถ้าในทางกลับกันว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยแล้วพ่อแม่ตายไปก่อนใช่ไหมลูกจะได้เงินจากพ่อแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุได้เลย
1: โดยโดยกฎหมายไทยได้ครับได้เว้นแต่บิดามารดาจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ามอบให้คนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่นให้วัดอย่างเงี้ยคือลูกก็ไปแย้งไม่ได้นะครับหรือจะไปยกให้ผมทรงพลเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ได้ไม่ยกให้ลูกก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าตัดอาจจะกองมรดกแนวภาษาบ้านๆนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นได
0: ้โอเคทีนี้มันน่าจะมีกฎนี้ด้วยว่าถ้าเขาสามารถออกงี้กับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ได้รับใช่ไหมก็ออกกับลูกบ้างสิว่าลูกถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ให้ได้รับเหมือนกัน
1: มีเหมือนกัน
0: ก็คือว่าเกาหลี
1: ของไทยอ่ะของไทยมีเหมือนกันฮะคือถ้าเนรคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูบิดามารดาก็เรื่องของการให้เนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกให้ไปแล้วนะฮะให้บ้านให้ช่องให้รถอะไรไปแล้วแล้วปรากฏลูกเนี่ยไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นเลยหลังจากมอบทรัพย์สินไปให
0: ้
1: ก็เรียกคืนได้นะฮะในเหตุแห่งการเนรคุณปกติการให้เนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับผมให้พระอาจารย์ว่าอาจารย์ให้ใครเนี่ยปกติถ้าเป็นให้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุเนรคุณทางกฎหมายเช่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงดูอุปการะเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรืออะไรก็ตามอะไรพวกเนี้ยคือให้แล้วไม่ให้แล้วเนรคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: เรียกคืนได้เรียกคืนได้ต้องมีเหตุนั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเหตุเนรคุณปุ๊บนะให้ไปแล้วเรียกคืนไม่ได้พระอาจารย์อันนี้กฎหมายไทยก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา535ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ
0: นี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าลูกเนี่ยควรจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม
1: ่ครับ
0: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็หน้าที่ก็คือว่ามอบมรดกให้ลูกตามเวลาที่เหมาะสมก็มอบมรดกให้ลูกก็รับทําตัวให้ดีในการที่จะรับอย่างงี้นะก็สอดคล้องกันนี่มีหลักธรรมข้อนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราทําหน้าที่แล้วในจุดนี้อาจจะไม่ได้ต้องให้กฎหมายมาบังคับอ่ะเพราะว่ากฎหมายคืออาจจะออกครอบคลุมได้เท่าที่เขาจะออกได
1: ้มันเป็นกฎเกณฑ์อย่างหยาบผมว่า
0: ใช่เท่าที่เขาจะทำได้
1: ใจมันละเอียดไปเยอะเลยอาจารย
0: ์แต่เพราะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีในที่ทั้ง6แล้วความสบายใจความไม่เป็นพิษเป็นภัยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่ถูกบีบคั้นชนิดที่บอกว่าโอ้ทำใจไม่ได้ต้องให้ทุกคืนอย่าจำเป็นไม่เป็นเดี๋ยวเราก็จะพอทำใจได้เพราะว่าเราอยู่ในหลักธรรมธรรมะจะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สบายอยู่ได้แม้มีภาษาอะไรมากระทบอย่างนี้นะคนอื่นก็ไม่ทำหน้าที่ของเขาไม่เป็นไรแต่เราทำหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราก็จะได้รับการรักษาโดยธรรมเราก็จะมีความสบายใจได้เพราะนั้นตอบคำถามของคุณไก่ที่ถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะวางจิตอย่างไรในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ตรงนี้คือตามไหนตามธรรมะในเรื่องที่ทั้ง6ตามสังฆวัตถุ4ใครควรแก่ของเราให้ของใครควรแก่ปิยวาจาเราให้ปิยวาจาใครควรแก่การวางตนเสมอกันเราก็เฉยๆไปได้ตามให้เหมาะสมปุ๊บเราจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมธรรมะจะรักษาเราเราก็จะอยู่ในโลกได้เห็นข้อนี้ปุ๊บด้วยความสบายใจธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะได้บทเรียน นะจากสถานการณ์นี้อ๋อครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อเพราะคนนี้ไม่ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้เราก็มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวของเราแล้วก็รักษาในจุดที่เรารักษาได้นั่นเองก็จะสบายใจได้ในสถานการณ์
1: ครับพระอาจารย์ฮะเวลาชีวิตเจอเรื่องผิดหวังอย่างกระทันหันตกงาน
0: อ
1: กหักสูญเสียคนรักก็จะมีคำทางโลกอ่ะบอกเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าทางธรรมคือการปล่อยวางช่างมันเถอะกับการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันไหมครับ
0: โอ้ต่างกันมากคุณสมบัติเอาใหม่ก่อน
1: ต่างกันเหรอฮะ
0: ต่างกันมากต่างกันมากคือเพราะอะไรเพราะว่าสมมติช่างมันช่างมันแล้วเราปล่อยวางทั้งสองคำนี้เลยนะคุณสมบัติมันแบบเป็นแบบโมหะก็มีแบบโมหะเต็มๆโมหะเต็มๆนี่คือโอเคฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบบอดฉับไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็เอะอะไรก็ปล่อยวางนี่โมหะเลย
1: ครับ
0: โมหะคือแบบเหมือนนกกระจอกเทศซึ่งเรื่องนี้เขาพิสูจน์มาแล้วไม่จริงนะนกกระจอกเทศสมมุติมันกลัวภัยใดๆมันเอาหัวซุกลงไปในดิน
1: ครับ
0: แล้วมันก็บอกเออฉันปลอดภัยแล้วเพราะฉันไม่เห็นศัตรูเออมันไม่ถูกไง
1: ใช
0: ่มันไม่ถูกนี่คือการ์ตูนนะการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนกกระจอกเทศไม่ได้เป็นงั้นหรอกพูดถึงการ์ตูนนกกระจอกเทศในการ์ตูนเนี่ยมันจะมาหลบภัยด้วยการที่เอาหัวซุกไปในดินไม่เห็นภัยใดๆมันก็บอกเออปลอดภัยแล้วไม่ถูก
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราแบบเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเกิดเรื่องที่ช้ำใจแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่มันกลายเป็นเก็บกดด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจริงๆมันต้องมีขั้นตอนคุณหมดก่อนเราจะปล่อยวางได้ปุ๊บจิตคุณต้องคลายกำหนัดก่อนนี่คือประเด็นจะไล่ลำดับให้นะก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนนะคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก่อนหน่ายก็เรียกว่านิพิทาแต่ก่อนที่คุณจะเบื่อหน่ายได้นิพิทาได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซ้ำๆย้ำๆก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบเป็นสมาธิก่อนที่คุณจะจิตสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องอะไรให้จิตคุณสงบนั่นคืออาจจะเป็นสติปัฏฐาน4หมายถึงพุทธานุสติคิดอะไรที่เราจะสบายใจได้ก่อนเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราคือศีลานุสตินึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราเป็นจักขานุสติพอเรามีสติเหล่านั้นปึ้งมีสติก่อนปุ๊บเราจะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้มันนิ่งๆสบายๆได้นี่คือขั้นตอนที่2 1สติ2สมาธิพอคุณมีสมาธิปุ๊บขั้นตอนที่3คุณจึงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นตอนที่3นี่ต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆเหมือนสับหมูสับหมูพลิกแล้วก็สับปุ๊บมันจะเกิดขั้นตอนที่4นั่นคือความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายก่อนนะหน่ายนี่ก็ใช้คำว่านิพพิทาหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายต่อไปไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเนื้อเบื่อหน่ายคือนิพพิทาไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งตรงนี้แหละที่ว่าเขาจะผิดพลาดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเซ็งช่างมันปล่อยวางนี่ผิดพลาดได้เพราะอะไรเพราะถ้าเซ็งมันไม่ใช่นิพพิทาต่างกันยังไงเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งเหมือนกับเราเบื่อสิ่งเนี้ยเบื่อของเนี้ยแล้วเราก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเลยแต่เป็นลักษณะความไม่พอใจความวุ่นวายใจนี่คือจึงเบื่อเซ็งแต่เบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณจะหน่ายเพราะลักษณะของหน่ายเนี่ยมันจะเย็นมันจะนิ่งแต่เซ็งปุ๊บไงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อที่ทำงานนี้ก็ไปทำงานที่อื่นมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นตัวมันเองมันก็เกิดจากเป็นพวกของนิวรณ์เป็นพวกความวุ่นวายใจความไม่สงบแต่นายคือนิพพิทาเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันคือลักษณะที่เย็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาลักษณะที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแล้วถัดมาผลของนายในขั้นตอนที่5คือคลายกำหนัดลักษณะการคลายกำหนัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาขนไก่เนาะหรือผ้าไหมเนี่ยไปเผาไฟเอาไฟมาใกล้ๆปุ๊บมันจะงอออกจากไฟมันจะไม่งอเข้าหาไฟที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายแล้วจิตเราจะคลายกำหนัดตรงนี้แหละที่ว่ามันจะปล่อยออกเหมือนกำมือ
1: ครับ
0: เรากำมืออยู่เนี่ยถืออะไรไม่รู้แล้วคลายออก มันจะคลายออกตรงนี้ตรงคลายออกคือแล้วเราจะกำมือไปทางหลังมือไม่ได้แล้วสมมติเราจะกำนิ้วเราไปทางหลังมือมันไม่ได้ก็จะไหมลักษณะการคลายออกก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเออมันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วมันจะถึงสเต็ปที่6ก็คือการปล่อยวางได้ก่อนที่คุณจะมาถึงความว่าปล่อยวางได้มันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนมาอีก5อันก่อนนะถ้าเราไม่ได้มาตามสเต็ปนี้5ขั้นตอนเนี่ยแสดงไอ้ที่เราบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางช่างมันช่างมันเนี่ยเป็นโมหะเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นปมอยู่ในจิตใจเป็นปมเห็นไหมเป็นปมปมเนี่ยมันรอวันระเบิดอยู่บน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเซ็งอีกเก็บกดอีกอีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเป็นปมปมไปเรื่อยปมไปเรื่อยพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งมันระเบิดออกเลยบางทีพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะปมในชีวิตอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงคลายปมเราต้องมาตามขั้นตอนนี้ก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนแล้วก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพพิทาก่อนจะเบื่อหน่ายได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องสงบก่อนจิตเราจะสงบได้เราต้องตั้งสติไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยเจอเหตุการณ์อะไรไม่น่าพอใจนั่นนี่ตั้งสติตั้งสติทำยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆปุ๊บจิตเรามันจะมีกราวดิ้งมันก็คือจะสงบแล้วเราจะได้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำนั่นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังทำไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะยอมรับมันได้นี่คือนายละ คุณนายละ อันนี้คือคุณจะปล่อยวางได้ไปตามเส้นทางนี้ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากนะคุณจะบนแล้วมันก็สามารถทำเร็วๆได้
1: ยากเหมือนกันยากในฐานะฆราวาสเนี่ยยากตัดใจอะไรบางอย่างยังมากยากพระอาจารย์บางทีเป็นปีนะพระอาจารย์
0: ใช่เพียงแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราตั้งสติไว้แต่ทีนี้ระยะเวลาจากที่เราจะถึงจุดปล่อยวางมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วเนาะได้หมดอะอย่างน้อยให้เราไปถูกทางแล้วกันคือถ้าเราจะเอาเร็วๆแล้วผิดทางเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณสมบูรณ์เร็วๆแล้วผิดทางยังไงมันก็ไม่ใช่ทางอ่ะแต่ถ้าเรามาถูกทางแต่มันอาจจะช้าอันนี้สำเร็จกว่าเนอะเราจะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้อยู่มันมีสูตร
1: ครับ
0: เนอะคือกว่าเราบางทีจะปล่อยวางบางคนแบบว่าเป็นปีใช่ไหมเฮ้ยเราจะย่นระยะเวลานี้เนอะให้เราปล่อยวางได้เร็วเราไม่ต้องมาทุกนานการย่นระยะเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มเหมือนกับบ่มอินทรีย์นะคือเหมือนเราบ่มมะม่วงบ่มทุเรียนบ่มอะไรที่มันยังไม่สุกให้มันสุกอ่ะนะซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีใช่ไหมบ่มอาจจะบ่มแก๊สใช่ไหม
1: มีวิธี
0: หรือบ่มหนังสือพิมพ์
1: ให้มันไวขึ้น
0: ถ้าอยากให้ช้าๆก็ไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วๆก็บ่มลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงการบ่มอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยคือคุณธรรมอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราเนาะที่ว่าถ้าเรามีมากแก่กล้าก็จะบรรลุปล่อยวางได้เร็วถ้าเรามีน้อยไม่แก่กล้ายังอ่อนก็จะใช้เวลานานใช้เวลาอินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนอะศรัทธาต้องคู่กับปัญญาต้องปรับกันเนอะถ้ามันจะไม่แก่กล้านะถ้ามันไม่สมดุลเนอะหมายความว่าถ้าบางทีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันจะกลายเป็นความงมงาย
1: ครับ
0: งมงายลุ่มหลงแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็กลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอินทรีย์มันก็ไม่สมดุลอ่ะมันก็ไม่แก่กล้า
1: ครับ
0: วิริยะกับสมาธิต้องปรับกันวิริยะกับสมาธิต้องปรับกันเป็นคู่นั่นหมายความว่าถ้าสมาธิมากเกินไปจิตมันก็จะเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาไม่อยากจะทำอะไรลักษณะของขี้เกียจขี้คลาน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิริยะมากเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายนั่นนี่ความเพียรมากเกินไปเนี่ยต้องเอาสมาธิเพิ่มต้องเพิ่มส่วนที่เป็นสมาธิเพื่อปรับไปถ้าศรัทธามากเกินไปต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาต้องปรับไปแต่พอเราปรับให้สมดุลกันเนี่ยมันจะหมุนไปได้หมุนไปได้เร็วนี่คือแก่กล้าได้เร็วพออินทรีย์เราแก่กล้าได้เร็วเราจะปล่อยวางได้ดีได้เร็วได้ไวเพราะศรัทธาคืออะไรก็คือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สตินี่ต้องมีมาก่อนเลยเมื่อปัญญาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิคือจิตสงบวิริยะคือการพิจารณาการมองเห็นมุมใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เร็วถ้าเราอินทรีย์5แก่กล้าเอาตรงนี้มาบ่มทำบ่มทำไงก็ทำมากๆทำบ่อยๆ ก็เป็นการบ่มได้นั่นเอง
1: เจ็บปานครับต้องมีหลักการมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เจ็บปาน
1: เออพระอาจารย์เวลาไปปฏิบัติธรรมเวลาเข้าวัดเนี่ยจะมีคนที่เขาเหมือนกับปฏิบัติธรรมมานานพอปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันเนี่ยแก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอนคนอื่นๆที่มานะฮะคือวิธีการสอนก็มีหลากหลายแหละแต่บางครั้งสอนด้วยวิธีการติอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรือต่อว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมพระอาจารย์คือหรือมีแนวทางอื่นๆไหมพระอาจารย์เคยเห็นไหมแบบนี้อาจารย์พระอาจารย์
0: คืออันนี้เป็นบวกและลบเนาะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีจิตสงบเราจะมีศรัทธาเราจะมีอะไรต่างๆเพิ่มคือเราเห็นธรรมะนั่นแหละเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนี่คือลักษณะของธรรมะคุณสมบัติที่ว่าพอเรารู้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดไว้ไม่รุ่งเรืองแล้วยิ่งบอกต่อยิ่งดีไม่บอกต่อไม่ดีนะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ควรจะที่จะให้คนอื่นเขารู้ทำไปบ้างนะนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ที่เอาก็ดีสิเพราะว่าพอฉันรู้ธรรมะแล้วฉันก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันเก็บคนเดียวเข้าใจไหมคือสมมติเราได้สิ่งของคุณได้เงินล้านมาฉันไม่แบ่งกันแล้วฉันเก็บคนเดียวแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคุณได้ธรรมะมาโอ้ถ้าคุณได้จริงๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเหมือนเรามีของกินดีๆโอ้ถ้าคนอื่นได้กินด้วยมันจะดีมากๆเลยเขาจะกินอย่างนี้นี่คือแสดงว่าเขาได้เห็นธรรมข้อไหนข้อหนึ่งแน่นอนคือมีความรู้สึกต่ออัตตามีความรู้สึกต่อธรรมะทำให้คุณจะพยายามที่จะเผยแผ่ขึ้นมาโอเคนะอันนี้คือถูกต้องคือดีบวกทีนี้ในการเผยแผ่ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราพูดติคนนั้นมากคนนี้อันนี้ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ดีละเดี๋ยวคนนั้นไม่ดีอย่างนี้วิธีนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีละไม่ถูกละในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าการที่จะมาติคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีการเทศการบอกการสอนก็ต้องมีลักษณะอยู่5ประการนะคือไม่เทศกระทบตนไม่เทศกระทบคนอื่นพูดไปตามลำดับไม่ลัดขั้นในขาดความเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาแสดงธรรมก็แสดงไปตามตัวบทลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการประกาศธรรมะได้ดีแต่เพราะว่าไอ้การที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมกับการที่เราประกาศธรรมเนี่ยมันคนละส่วนกันเราคนละส่วนกันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ถึงต้องแบ่งแยกตรงนี้นะแยกว่าไอ้ส่วนที่เรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของดีมากๆเลยควรจะบอกต่ออันนี้ดีงามอันนี้คุณตามได้แต่การบอกต่อธรรมะนี่มันต้องแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงให้แนวว่าบางคนพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อคนอื่นพอเพื่อตัวเองคือตัวเองรู้ทำได้บรรลุทำได้แต่การจะมาบอกต่อคนอื่นเขาทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีอ่ะก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ตรงนี้แหละคือหลักการที่ดีของธรรมะนะคุณสมบัติพอเราแบ่งแยกตรงนี้ปุ๊บบางคนตัวเองทำไม่ได้
1: ครับ
0: ฉันไม่ได้เห็นธรรมะข้อใดๆเลยแบบตันตื้อเลยแต่ว่าเขาสามารถเทศบอกสอนได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไ
1: ป
0: ให้คนอื่นบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่ามีคนพูดกันมากคุณสมบัติบอกว่าไอ้คุณต้องทำให้ได้ก่อนดีคุณถึงจะมาสอนคนอื่น
1: ใช่
0: คุณต้องทำให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสอนคนอื่นได้คือสำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100%
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น 100% หมายความว่าคุณเห็นบ้างแล้วก็คุณก็มาบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยถึงจะถูกเข้าใจมั้ยเพราะว่านี่คือผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาไพบูลย์หรือใครก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ทำอะไรบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นว่าตอนนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะสอนทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเราจะเรียกคนที่สอนทฤษฎีสัมพัทธภาพในฟิสิกส์ม.ปลายทุกวันนี้นะให้กับนักศึกษาฟังเนี่ย เราจะไม่ได้เรียกว่าครูผู้สอนเราจะเรียกว่าผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว
1: ้
0: ผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะ
1: มีเหตุและผล
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็คือจะไม่ได้เรียกคนที่บอกต่อๆกันมาว่านี่คือผู้สอนจะไม่ใช่เขาบอกต่อเฉยอาจจะมีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เพิ่มเติมก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแต่ไม่ใช่ผู้สอนไม่ใช่ศาสดานั่นเองศาสดาว่าผู้สอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ศาสดามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนี่บอกต่อเฉยทีนี้พอบอกต่อแล้วเราก็บอกต่อให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้บอกทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ถึงจะดี
1: คร
0: ับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเต็มที่แต่เขากำหนดอรรถและพยัญชนะได้ดีก็มีนะเคสอย่างเช่นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่สามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเขาบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นสองส่วนต้องแยกกันนะส่วนที่ปฏิบัติของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เทศสอนบอกสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝ่ายก็ดีมากแน่นอนนะแล้วก็ค่อยปรับไปนะบางทีอาจจะด้วยความประมาทเปิดพลั้งเผลอไปบางส่วนการประกาศอาจจะไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นในศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีจุดไหนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ไขได้ท่านก็จะเตือนไว้บอกไว้จุดนั้นจุดนี้เรื่องการสอนเรื่องการปฏิบัติเรามาทำแล้วเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะฮะศีลห้าทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าปฏิบัติ 100% ยากพระอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงเช่นไปถ่ายฟีดโซเชียลเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆอะไรข้างบ้านโอ้โหดีไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกไงมุทิตาเราไม่มุทิตาอิจฉาเลยครับอิจฉาก่อนเลยครับหรือโดนนินทาเขาบอกต้องอุเบกขาเราก็ด่าเขากลับก่อนเลยพระอาจารย์โอ้มันปฏิบัติยากอ่ะคือมองได้อย่างนี้พระอาจารย
0: ์เรีย
1: นรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยากแล้วคือมันก็เสื่อมศรัทธาพระอาจารย์คนก็ไม่นับถือไงอย่างที่พระอาจารย์บอกอ๋อมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปฏิบัติ 100% แต่บางทีมันมีผลนะพระอาจารย์คือเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพอแบบโอ้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วเวลาหมาเห่าปุ๊บด่าหมาเลยมันก็ไม่ใช่หรือว่าม
0: ันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: คือเขาด่าปุ๊บด่ากลับเลยมันก็ไม่ได้พระอาจารย์มันต้องเริ่มจากต้นจากตัวเองก่อนไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนะเขาบอกว่าไปเลี้ยงที่ทุ่งที่มันแบบมีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะเนี้ยมันจะยากมันจะยากเด็กเลี้ยงควายต้องใช้กำลังตีต้อนห้ามกันอะไรต่างมากนะหรือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วนี่นะมันไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยมันเดินไปตรงไหนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียกมันมาไม่ต้องกังวลอะไรมากอันนี้คือเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคซึ่งบางคนอยู่ในเมืองจะไม่เห็นมาพูดถึงในการขับรถก็ได้คือถ้าเราขับรถแบบรถติดๆแต่ว่าเคลื่อนตัวไปช้าๆเงี้ยเราต้องระวังมากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจะเลนซ้ายเลนขวาแต่ถ้าเราขับรถโล่งๆนะคุณสมบัติเราก็ขับไปบางทีเราจะมองตรงนั้นมองนี้ได้สบายๆเปรียบเทียบนะสองอันนี้คือจิตของเราเป็นยังไงแล้วจิตของเราถ้าผมว่าจิตของเรามันวุ่นวายแบบอย่างที่คุณชมพูว่าจะรักษาศีลก็นั่นเดี๋ยวดูโซเชียลก็นี่แล้วก็นั่นนี่นอนโอ้ยวุ่นวายนี่คือเหมือนคุณอยู่รถติดแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปอันตรายเหมือนเด็กเลี้ยงควายเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่คุณต้องใช้กำลังมากเพื่อทำไงวิธีช่วยก็คือคุณก็ไปที่โล่งๆคุณก็ไปที่มันจะไม่มีต้นข้าวกล้ามากถ้าเลี้ยงควายเป็นหมายถึงว่าเราก็ไปที่มันยังมีภาษาเยอะอันนี้ต้องรักษาจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราความสามารถไม่ถึงแล้วเราไปขับรถติดรถชนมีปัญหาได้แน่นอนอย่างที่บอกอ่ะมันยากไงเพราะมันมีปัญหาได้แน่นอนเราจึงต้องรักษาจิตของเราก่อนคุณสมบัติก่อนนี่คือหมายถึงว่าก่อนและสำคัญด้วยนะเหมือนคนที่กำลังไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วคุณต้องเอารีบดับไฟอ่ะแทนที่จะโทรหาแฟนแทนที่จะโทรหาแม่ไม่ดับไฟก่อนถ้าจิตเรามันวุ่นวายอยู่แล้วคุณยังรักษาจิตไม่ได้คุณต้องอย่าเพิ่งเล่นโซเชียลต้องงดบ้างต้องมีจังหวะที่ว่าเราต้องดีท็อกซ์มีจังหวะที่เราจะเทคโนโลยีดีท็อกซ์อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะรักษาจิตอันนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเวอร์วะถ้าเรารู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเวอร์วะไม่สู้ว่าเราไม่ต้องรู้แล้วจิตเราสบาย ำคัญกว่าสำคัญกว่าพอเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเราจึงค่อยไปรู้เรื่องเขาไม่เป็นไรที่หลังก็ได้
1: ครับ
0: รักษาตรงนี้ได้ตรงนี้คือสติไงคุณสมบุญตรงนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งขึ้นไว้ตรงนี้คือกัลยาณมิตรที่เรามีเรารักษาสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรและตั้งสติไว้นะตรงนี้เรามีฐานที่มั่นคงแล้วมันเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้หลักธรรมเป็นอย่างนี้นั่นเองชาวบ้าน
1: จริงพระอาจารย์คือการรู้เรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลงนะฮะมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทุกข์กับเรื่องชาวบ้านนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงจริงคือถ้าเราตัดคืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้เขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยเลยนะคือบางทีเนี่ยการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องของตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์คือบางทีมาย้อนกลับมาดูตัวเองในแต่ละวันเอ๊ะมันมีเรื่องของเราสักเท่าไหร่แล้วเราไปทุกข์แทนชาวบ้านเขาตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นั่นสิน
1: ี่รีดเราเป็นอะไรอยู่บางทีก็เลยบอกว่าการปล่อยวางที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ทำให้เราทุกข์น้อยลงคือไม่ได้สุขนะครับแต่ทำให้เราทุกข์น้อยลงแทนที่จะทุกข์ห้าเรื่องอาจจะทุกข์สักสองเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ในทางโลกอ่ะที่ผมก็ขอเสนอแนะในฐานะคารวาสก็แล้วกันนะครับ
0: เจมส์บ
1: อนด์ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันจันทร์กับสมการชีวิตนะฮะก็จะพบกับผมสมพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะครับที่จะนำเรื่องราวธรรมะนะฮะเอามาใช้ได้จริงในชีวิตนะครับเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดความสำคัญลงนะครับสำคัญคือนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4-0
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
9: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็อาจจะสดชื่นสดชื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนลงมาแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
0: ตกไม่ทั่วฟ้าใช่
1: เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านคุณพลอยอยู่ที่นนทบุรี
0: ก็ไม่ตกใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะไม่ตกเลย
1: ก็ติดอยู่กับปทุมนี่แหละใกล้ๆกันแต่ว่าปทุมตกนะคะแต่ว่าตกไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าตกเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ก็นำเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะคะข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานค่ะคุณแนนอัคเดชคัมภีระค่ะควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะส่วนคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้
0: ค
1: ่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีของร้องข่าวในช่วงตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามการจัดรายการของเราสองคนนอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะ
1: คะ
0: ที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะรวมถึงช่องทางทิกตอกของทั้งเราสองคนด้วยนะคะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้กดติดตามทุกใจกดได้เลยตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าก็ยังคงเตรียมข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม

0: โดยเฉพาะค่ะใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะไปดูภาคใต้ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรด้วยกันค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นตอนนี้สูงกว่า2เมตรด้วยกันค่ะยังไงพี่น้องชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้นะคะบอกว่ายังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเบาบางลงภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 30% ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 30% ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้2ฝั่งเลยอันดามันและอ่าวไทย 40% นะคะ
0: ค
1: ลื่นอันดามันเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรอ่าวไทยประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 30%กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนลดลงแล้วนะคะ 20% ค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ลดลงจริงๆนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครฝนมาเวลาราชการทุกๆวันเลยพี่กบบางทีอาจจะมาช่วงเช้าเวลาออกมาทำงานแล้วก็นี่เลิกงานค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกวันส
1: ี่
0: โมงครึ่งเนี่ยตั้งเขามาแล้ว
1: เขากลัวว่าเราเวลาขับรถเราจะร้อนไง
0: คือบางทีเรามีแอร์ค่ะเราขับรถ
1: ไม่รถเมย์ไงรถเมย
0: ์รถสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่ลดลงเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้แหละประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเจอช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆแล้วก็เรื่องของเอลนีโญด้วยที่เราจะต้องพบเจอกันนะคะ
1: ไปดูเรื่องของกรมฝนหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสารเคมีแล้วก็ตัวบุคลากรของกรมฝนหลวงด้วยค่ะที่จะทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักแล้วก็ช่วยเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทางด้านของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการมาบอกว่าให้หน่วยงานที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเอลนีโญค่ะคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะในช่วงต้นปีหน้าคือปี70นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นก็พร้อมค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะส่วนแผนการดำเนินงานนั้นกรมฝนหลวงเองก็จะมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาที่จะติดตามสถานการณ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีปริมาณฝนตกตามธรรมชาติเพียงพอจะไม่มีการดัดแปลสภาพอากาศแต่ถ้าหากว่าไปตรวจพบว่าแนวโน้มฝนทิ้งช่วงเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะก็จะต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการเริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วค่ะเพื่อที่จะตรึงความมั่นคงของน้ำในฤดูแล้งปีหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดมีตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดด้วยนะคะทีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือนอกชนประทานแบบนี้นะคะก็ซึ่งถือว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเขาจะปลูกข้าวหอมมะลินะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงแตกกอด้วยเตรียมตั้งท้องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์ว่าไทยนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงกรมฝนหลวงก็เลยเตรียมแผนปฏิบัติการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกไว้ค่ะโดยตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีแล้วก็อธิบดีกรมฝนหลวงเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงใน ปีนี้ยาวนานกรมฝนหลวงเองก็จะต้องทำการบริหารจัดการค่ะทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงงบประมาณ

0: ในการที่จะขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนะคะ 2,700 ล้านต่อปีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คาดว่าน่าจะเพียงพอนะคะกับการปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านพี่นันทิการค่ะบอกว่าขอฝนมาทางนี้หน่อยค่ะต้นข้าวจะตายแล้วพ
0: ี่
1: น
0: ัน
1: ทิการอยู่จังหวัดไหนคะบอกกันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของการขอความช่วยเหลือใน Facebook ของกรมฝนหลวงน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: จะมีแอดมินเขาคอยตอบนะคะยังไงลองบอกพื้นที่บอกพิกัดไปดูเนาะว่าพื้นที่ท่านแบบว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่าเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ากรมฝนหลวงช่วยได้เนี่ยก็ไปช่วยได้ทันทีนะคะ
0: หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะมีอาสาฝนหลวงอยู่แล้วนะคะที่เป็นชาวบ้านเกษตรกรนี่แหละก็จะมีอาสาฝนหลวงทั่วประเทศเลยแจ้งไปได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอาสาฝนหลวงเนี่ยเขาจะมีการดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่กรมฝนหลวงอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันได้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของกรมชลประทานหน่อยค่ะก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้ำชีนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของคุณวัชระไกรใสนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนของทุกปีค่ะคือระดับน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยถ้าฝนเยอะๆจะหนุนสูงแล้วก็ส่งผลทำให้ลำน้ำนะคะจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำค่ะส่วนช่วงหน้าแล้งนะคะพื้นที่ก็ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบบกระจายน้ำที่เพียงพอก็เลยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากแม่น้ำชีเนี่ยก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกค่ะกรมชลประทานก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งซึ่งมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยขอไปกับระยะเร่งด่วนนะคะคือช่วงที่แม่น้ำชีมีการหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวไว้ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนในขณะที่แผนโครงการระยะสั้นเนี่ยเขาดำเนินการ9โครงการนะคะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการระบายน้ำแล้วก็การกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวทางเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำมีการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยค่ะส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขานะคะตรงนี้ก็สร้างมาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้ด้วยแล้วก็รักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จนะคะคือมันก็จะเห็นผลเลยแหละสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่เลยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลก็คือทุ่งเขาหลวงอำเภอเทิดไทยตำบลบึงงามนะคะแล้วก็ตำบลเหล่านะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเลยแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะก็จะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีนะคะลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีแล้วก็มีลำน้ำสำคัญคือห้วยดังเดียวนะตอนนี้ก็รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัดชัยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วก็พื้นที่แก้มลิงกุดกาชากุดแขแซนะคะก็เป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันคือต้องรอถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะฝายชะลอน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยนะคะโครงการต่างๆถ้าแล้วเสร็จค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องของน้ำท่านะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูแลกันไปนะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจริงการประหยัดน้ำก็ยังต้องให้ความรู้
0: ค่ะใช่ค่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกนะคะสีสันเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศเขาก็เชียร์กันนะคะใครเชียร์ทีมไหนอยู่ในใจนะตอนนี้ขอให้เชียร์เป็นแบบกีฬา
1: นะคะอย่าเอาการพนันมาข้องเกี่ยว
0: ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของพวกเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของการพนันต่างๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะไปแล้วเนี่ย 13,000 URL แล้วค่ะทางด้านของคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-18 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปแล้วนะคะโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลนะคะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ย 13,888 รายการค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะไปตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนมานะคะว่าประชาชนต้องระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะไปเข้าข่ายการผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ดูให้เป็นกีฬานะดูสนุกสนานได้แล้วก็ในเรื่องของการดูผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เผื่อเรื่องของการนอนหน่อยนะ อย่างบางทีเวลาในยุโรปกับประเทศไทยไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกัน
1: บางคนอาจจะดูจนดึกดื่นแล้วก็ตื่นมาทำงานไม่ไหวอันนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงานย
0: ัง
1: ไงบาลานซ์เวลาให้ดีดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเนอะเพราะว่าเข้าใจแฟนฟุตบอลเนี่ย4ปีจะมีครั้งนึงนะพี่กบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็เชียร์กันเต็มที่นะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้23 นาฬิกาปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา23 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะส
0: ่
1: วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะขณะที่ทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังมีการรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขณะนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า12,654,200 คนด้วยกันค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไปตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าท่านเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนด้วยกันนะคะขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ยอย
0: ู่
1: ที่ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ดำเนินการสำเร็จไปที่ 99.98% แล้วค่ะส่วนกลุ่มผู้ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอก 1,047,313 รายด้วยกันนะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าหลังจากที่ปิดระบบเมื่อคืน5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลของท่านที่ได้กรอกเข้ามาโดยมีกำหนดประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรอติดตามได้17 7กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วทุกคนสามารถที่จะไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์โครงการนะหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ช่องทางธนาคารรัฐด้วยนะคะโดยหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่ผ่านคุณสมบัติขึ้นว่าไม่ผ่านหรืออะไรให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจะสามารถเริ่มให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเน้นย้ำนะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ใน17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
0: ใครที่จะไปที่ธนาคารของรัฐ5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอ.ส.ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะ5แห่งนี้ก็ไปดำเนินการธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าถนนยุบตรงนู้นตรงนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่าตึกถล่มหรืออะไรก็ตามนะคะตั้งแต่เราเจอเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เจอเรื่องปัญหานี้มาตลอดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงวันหยุดดิฉันก็เจอข่าว
1: ติดตามข่าวอยู่เหมือนก
0: ันเนาะติดตามข่าวแต่ว่าแว๊บๆๆนะคะด้วยอาจจะแบบคือพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะข่าวจริงหรือข่าวปลอมพอเข้าไปดูเนี่ยอ้าวข่าวจริงตึกมันถล่มลงมาใช่มั้ย
1: ใช่เป็นอาคารเก่า
0: อาคารเก่าเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ในเขตสัมพันธวงศ์ก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้นค่ะใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะถนนเจริญกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กันสาดสุดตัวถล่มจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะคุณอิทธิพลภสิทธิ์โยธินนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะโครงสร้างอาคารนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแต่ว่าภายในเนี่ยเขามีการตกแต่งบิวอินใหม่เลยน
1: ะ
0: ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็คือรูปแบบของก่อสร้างดั้งเดิมที่ใช้ก้อนอิฐนั่นแหละเรียงต่อกันเป็นชั้นๆโดยมีปูนสอแล้วก็ทำให้เป็นตัวประสานนะคะใช้ระบบคานไม้ส่วนกันสาดที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือยื่นแขนค้างไว
1: ้เหมือนทำนี
0: ้ยื่นแขนค้างไว้นะคะแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการไปดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากันสาดถูกความชื้นเข้าแทรกประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเหล็กเนี่ยก็เสื่อมไปอีกนะคะก็เลยทำให้การสาดเนี่ยถล่มลงมาจนกลายเป็นฉนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานนี้นะคะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก็ดำเนินการเชิงรุกแล้วล่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบของอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาของอาคารแต่ละอาคารว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปส่วนการสาดที่ยื่นออกมานะคะทางสวท.เนี่ยก็คือหน่วยงานในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่แหละค่ะก็คือสวท.นะคะชื่อเหมือนเราเลยนะ
1: ชื่อคล้ายเราเลย
0: ชื่อคล้ายเราเลยนะคะตัวย่ออันเดียวกันเป๊ะนะคะแนะนำให้ใช้ไว้ค้ำยันนะคะเพื่อที่จะเดินสัญจรที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้กระจายของภายในอาคารนำของหนักจาก2ชั้น2เนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเอามาไว้ข้างล่างก่อนนะคะเป็นการกระจายน้ำหนักสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ่วงความสมดุลของตัวอาคารไว้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันมีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยอำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เองนะคะคุณชัญญาพัก ชำนิกล้านะคะทางสำนักงานเขตก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า50ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการไปแล้วน
1: ะ
0: ให้ทุกสำนักเขตเนี่ยตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากมีดำเนินการเชิงรุกนะคะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์อาคารที่มีความเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คืออาจจะหวาดกลัวอยู่นะคะแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทรุดตัวเกิดจากอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคานรับน้ำหนักนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเสริมคานเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ประกอบกับเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนหรือปูนหรือความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับอาคารมีอายุเยอะทำให้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีการทรุดตัวขึ้นนอกจากนี้ค่ะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบถนนเจริญกรุงตลอดจนถนนเยาวราชค่ะคือถ้าพาใครไปย่านนั้นบ่อยจะรู้ว่าแถวนั้นตึกเก่าเยอะนะคะ
0: ค
1: ือแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บ่อยครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงมาตรวจสอบสถานที่โดยเร็วนะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปค่
0: ะ
1: นี่เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบเขตสัมพันธวงศ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับ สุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับแล้วมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า ILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนๆพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม 2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ 3. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ 4. การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีก1ตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว พื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอาต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยล่ะครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะพี่กบคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่หนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าภาพชัดแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสวยนะจ๊ะข้างขวาค่ะคุณพี่
2: ข้างซ้าย
1: ข้างซ้ายไม่ได้ใส่อะไรเลย
2: ฉันใส่ข้างซ้ายเอ้ยฉันใส่ข้างขวา
1: อ๋อ
2: จอมันจะสลับกันไงค
1: ุณใช่สลับฝั่งกันนะคะสวัสดีพี่สุพิชค่ะบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: คุณวันนี้นะคะฟังเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าที่ได้เดือนละพันของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังได้ไหมเดือนถัดไป
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี
2: ่ได้4เดือนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่4เดือน
2: 4เดือนนะคะคุณวันนี้นะคะที่ใครที่ได้รอบนี้นะคะก็คือ1เดือนผ่านไปแล้วเดี๋ยวพอเดือนใหม่ก็ได้4เดือนเหมือนกันเดือนละพันเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังทุกวันเลยน้องชาตี้สวัสดีนะคะคุณพานุมาสวัสดีค่ะคุณสุชิน
2: ค่ะคุณสุพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะพระรุ่งด้วยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะคุณณรงค์ชัยบอกว่าสวัสดีครับสองสาว
1: พี่อักษรสวรรค์บอกว่าติดตามฟังที่กาฬสินธุ์หลังจากฝนตกเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะ
2: ค่ะดร.สุธรรมค่ะบอกว่าชัดเจนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากค่ะ
1: คุณธินกรสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะบอกว่ารับฟังที่อุทัยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ
2: ค่ะคุณทองหยดด้วยนะคะคุณธินกรพูดไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณคณาวุฒิคุณไก่บอกว่านครสวรรค์26องศาพี่ติ๋มคลองเตยคุณสมเกียรตินะคะคุณอักษรสวรรค์คุณชะลอ
1: ค่ะสวัสดีคุณบังออนเจมมวยประโมกนะคะพี่กุศลแล้วก็คุณห่างไกลใจห่วงด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาเนาะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสายชนีสร้างสุวิสมนัสและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา